0: ลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
1: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายเ ที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุ การน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึง ถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซนิกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
16: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะทิติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนุตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EBโดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: รและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
6: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ
7: ความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจาก

0: ตอนที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
4: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่10ข้อที่38ถึงข้อที่42เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธากำลังรับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์มาธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกๆของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชนจากชุมชน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอาสนวิหารอครเทวดามีแขกเอาทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกเอาทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569พบกับผมไก่พุทธิกรายทองตามพร้อมกับบทเพลงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับ FM 104.5 วิทยุมีสังทะไรหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้แต่นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเปิดรายการด้วยศิลปินนกแหล่นะฮะปี2528โด่งดังเหลือเกินกับไอ้หนุ่มดอยเต่านะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยและก็มีความสุขเมื่อได้ยินเพลงนี้พร้อมกับรอยยิ้มนะฮะดังมากเลยนะฮะนกแหล่กับไอ้หนุ่มดอยเต่าเปิดเป็นเพลงแรกให้กับคุณที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราชื่นชอบบทเพลงสไตล์แบบนี้นะครับทักทายหรือว่าส่งเข้ามาได้นะครับฟังด้วยกันหลายๆคนจะได้มีความสุขนะฮะย้อนอดีตไปด้วยกัน0619640999นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยและท่านที่ฟังทางออนไลน์ก็ขอสวัสดีไปยังทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับป้าต้อยป้าตุ๊พี่ปิ๊กนะฮะป้าตุ๊กับพี่ปิ๊กทักมาแล้วนะครับช่างเชิดน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยพี่แอร์อดุลตระกูลมานะครับพิธีกรภาคสนามของเราขอบคุณในการแจ้งผลการรับฟังให้เราได้รับทราบนะครับว่าแต่ละวันนั้นคลื่นของเราเป็นยังไงบ้างนะครับและก็บรรดา FC ของเราทุกๆท่านนะครับคุณยายลำดวนคุณยายจำใจบ้านโคกสะอาดด้วยนะครับบรรดาท่านสว.หมู่6หมู่1ทุกๆหมู่นะฮะที่พันนาขู่สุมานโคกสีนาว่านะฮะสีสงครามภูพานกุฎบาพันอะไรอีกฮะทุกที่นั่นแหละนะฮะเคลื่อนของเราไปถึงที่ไหนก็ขอสวัสดีไปอย่างทุกท่านครับและมาพร้อมกับผู้ใจดีของเราเช่นเคยนะครับขาดท่านเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับขอขอบพระคุณไปอย่างร้านที่บุญชัยคอนกรีตท่าแรกเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแรกตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามคุณเอกเรียนพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแรกเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมพี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพและร่างไก่ชนแก้วนะครับขอบคุณอย่างมากมายในนะฮะสิ่งดีๆที่ทุกท่านมอบให้ยังอยู่กับแกรมมี่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มศิลปินเด็กในยุคนั้น XYZ อยู่กับยาย

ผลงานของคุณแอนนานะครับศิลปินจากคิตาเรคคอร์ดนะครับท่านแรกที่ขอเพลงไวเข้ามานะครับจัดให้เลยแล้วกันน้องบุ๋มจากพุทธแก้วนะครับขอบคุณนะครับป้าตู้เสรีพัฒน์ทองตังบอกว่าอย่าฟังเพลงอธิษฐานรักของวงชาตรีนะครับแล้วก็ดาวประดับใจของคุณดอนสอนระเบียบนะครับให้กับป้าต้อยคนหนึ่งนิดนะครับนะฮะป้าอุ้ยซอยหนองจอกปาโลวัดป่าและก็ทุกๆคนทุกๆท่านทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับพี่ปิ๊กเสรีพัฒน์ทองตังไม่ใช่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะฮะไม่ใช่ท่านพี่ปิ๊กขอฟังเพลงทรายกับทะเลนะครับฝากให้กับน้องชายนะครับร้านฟิชชิ่งนะฮะให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยตอนนี้กำลังง่วงนอนนะครับพี่ปิ๊กเพราะว่ากินยาทานยานะฮะแก้อักเสบนะฮะทานยาเสร็จก็พักผ่อนเยอะๆนะครับพี่ปิ๊กครับคนสวยหมู่เจ็ดท่าแร่นะครับขอฟังเพลงของคุณดอนนะครับทางรักสีดำคุณน้ำฝนจากบ้านท่า นะครับแต่รักที่จากไปของพิงค์เบนเตอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนอ้อนะฮะคุณสสิธรยงดีทางแรกศึกษารุ่นที่1นะฮะเข้ามาทักทายแต่ยังไม่ได้ขอเพลงสักครู่ก่อนนะฮะขอบคุณมากเพื่อนอ้อนะฮะเพื่อนอ้อน่ารักเสมอก่อนที่จะฟังเพลงช้าเดี๋ยวผมให้ฟังอีก2เพลงไหวนะครับตามธรรมเนียมตามหลักนะฮะเพราะว่ามันช่วงแรกมันต้องคึกคักคักคึกเอาไว้ก่อนนะครับวงพลอยจดหมายลาครูครับ

เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ฮอตฮิตโด่งดังเหลือเกินของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์นะครับปรากฏการณ์ล้างตลับแตกนะฮะอัลบั้มชุดนี้อัลบั้มบูมแรงนะครับและนี่คือเพลงคู่กัด2532นะครับดังจนขนาดประเทศจีนมาซื้อลิขสิทธิ์นะฮะไปใส่เนื้อร้องจีนและก็รีบเรียงใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปิดให้ฟังนะครับคู่กัดแบบจีนกับเวลาตอนนี้8นาฬิกา26นาทีนะครับที่ถึงวันวารับใช้คุณในชั่วโมงแรกนะครับขอขอบพระคุณไปยังวิบูลชัยคนผลิตท่าแรกนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกนะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกจัดการให้กับคุณนะครับเราเปลี่ยนโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับแห่งอาไก่สดท่าแรกเมื่อวานก็ไปร่วมฉลองคล้ายวันเกิดคุณนายเรือนนะครับพร้อมกับพิธีเปิดนะฮะทำแม่พระและก็สวดแม่พระที่บ้านของท่านนายกด้วยนะครับนึกถึงไก่สดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแรกจำหน่ายทิ้งส่วนไก่นะครับลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับหรือพองานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์ได้ค่อยว่ากันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0883001367แล้วก็0883126056บริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถจนรถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจเรารับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเชไว้ทุกที่นะครับต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกแรงงานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหารือหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924กับโอเคคอนกรีตท่าแร่อยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษานะครับขอบคุณเลขเสียเลขคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมแห่งเลขเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พาร์คจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับและร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยเท่าแรกนะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่สีพรเจริญนวดแผนไทยเท่าแรกเรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประ

ศาสนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับร้านอยู่ติดถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถส่งชาวท่าแร่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจองคิวได้ที่พี่หมวยนะครับคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์0654012028ครับและวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบกรีซงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาว์นะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะก่อนถึงท่าเรือมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานนะครับไปที่เพลงจากประตูเสรีพัฒน์คุณป้าผู้ใจดีนะครับอธิษฐานรักครับ

รักวงชาตรีจากประตูเสรีพัฒน์นะครับแต่รักที่จากไปพิงค์แพนเตอร์นะครับแต่รักที่จากไปจากคุณน้ำฝนบ้านทาดและก็เพลงนี้นะครับคนสวยหมู่7ท่าแรกขอฟังเพลงทางรักสีดำของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราและยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับต่อเวลาตอนนี้8:41 นะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์หรือว่าอาจารย์จ้องนะครับขอฟังเพลงฝากเพลงถึงเธอให้กับใจแดงน้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับขอฟังเพลงลมหนาวและดาวเดือนของคุณบรรณดาเรืองวุฒิให้กับรุ่นพี่ศิษย์เก่าสยามเซฟทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่กำลังขับขี่ยวดยานอยู่ในตอนนี้นะครับสุดสวยจากสระพังทองขอฟังเพลงตำหนิใจของอลิชมันพงษ์เรืองรองครับคุณจอยจากพันนานิคมขอฟังเพลงของของคุณฮันนี่พัดสอนนะครับรับบทใหม่ไม่มีเธอคุณหน่อยจากภูพานนะครับขอฟังรักที่สูญเปล่าของฟรีเบิร์ดคนสวยหนองบัวทองไม่อยากให้เธอรู้ผลงานของคุณใหม่เจริญปุระนะครับเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับไปฟังบทเพลงที่พี่ปิ๊กศรีสวัสดิ์นะครับหลับหรือยังเนาะพี่ปิ๊กกินยาแก้อักเสบนะครับทรายกับทะเลอ่ะก็ขอให้พี่ปิ๊กหายไวๆนะครับ

จารย์จ้องนะฮะอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ฝากกับยายแดงนะครับฝากเพลงถึงเธอนะครับเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของคุณสุนทรสมมานะครับผมเลือกเวอร์ชันของคุณอรวีสัจจานนท์มาให้นะครับอาจารย์จ้องหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อนะครับเพื่อนอ้อน่ารักเสมอนะฮะส่งนะฮะฟักทองหรือว่าหมักอื้อนะฮะเชื่อมอร่อยอร่อยอร่อยของน้องกิฟต์นะฮะมาให้ถึงสถานีเพิ่งได้รับแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนอ้อมากๆเลยและเมื่อวานเพื่อนอ้อก็ได้ส่งนะครับแฟนชิปเก่าๆนะฮะจากเพื่อนแอลรัชดาที่ส่งมาให้ต่อหนึ่งนะฮะผมได้เห็นลายมือตัวเองนะฮะให้เห็นข้อคิดคำคมของตัวเองที่เขียนเอาไว้นะฮะตอนอยู่ทางการศึกษาดีใจมากนะฮะน้ำตาซึมน้ำตาไหลเลยนะฮะและเพื่อนอ้อบอกว่าอยากรู้จักเพลงรักประทับรอยที่ผมเขียนเอาไว้นะฮะเพราะว่าผมเขียนว่าเพลงที่ชอบคือเพลงอะไรก็มีจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วก็รักประทับรอยนะฮะคุณอ้อก็เลยสงสัยเอ๊ะเพลงนี้มันเป็นเพลงยังไงของใครเป็นวงโคเป็นเพลงของวงแคนนอนนะครับศิลปินจากค่ายรถไฟดนตรีงั้นขออนุญาตเปิดเพลงนี้ให้กับเพื่อนอ้อได้ฟังแล้วกันนะครับขอบคุณในน้ำใจดีนะครับเพื่อนน่ารักเสมอนะครับเพื่อนอ้อนะครับแล้วก็เพื่อนแอลด้วยนะครับนี่คือเพลงรักประทับรอย2529วงแคนนอนครับ

ี่คือผลงานของวงแคนนอนนะครับรักประทับรอยนะครับ2529นะฮะตอนนั้นผมก็อยู่ม .3 นะฮะทาราศึกษานะฮะเพื่อนอ้อเพื่อนอ้อบอกว่าเพื่อนตุ้ยก็เพิ่งมาถึงบ้านแล้วก็ฟังไปด้วยกันพร้อมกับร้องเพลงนี้ไปด้วยกันด้วยนะครับนี่คือความสุขเล็กๆนะครับในการย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรานะครับคิดถึงวันวาน FM 104.5 วิทยุมีสั่งท่าแรงหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับผมขอฝากอีกเพลงนึงแล้วกันนะครับเพลงนี้นะครับไม่ค่อยได้เปิดเลยก็นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังนะฮะหรือว่าอาจจะคุ้นนะครับลองทบทวนดูแล้วกันนะครับปิดเบรกด้วยเพลงนี้นะครับผลงานของวงนะครับไอศกรีมนะครับชื่อน่ารับประทานเหลือเกินนะครับเมื่อวานก็วันเกิดคุณนายเรือนนะฮะก็ผมนะฮะรับประทานไอศกรีมไปหลายถ้วยเลยทีเดียวนะครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าทะเลกับความรักนะครับปิดเบรกด้วยเพลงนี้ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2ครับคิดถึงวันครับ

0: ้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โมงที่2นะครับในช่วงเพลงสหประชาชาติฟังเพลงฝรั่งมา 3-4 วันแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงจีนกันบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ซีรีส์จีนเรื่องไอ้มังกรหมัดสิงโตนะครับ1981นะครับเรื่องนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะครับผมว่าพอๆกันกับกระบี่ไร้เทียมทานเลยทีเดียวแต่เสียดายหาดูไม่ได้นะครับและผมก็ชอบเพลงนี้แล้วก็เรื่องนี้มากเหมือนกันและก็เพลงนี้นะครับคู่กับเวอร์ชั่นจีนเป็นคราวที่จีนซื้อลิขสิทธิ์เพลงไทยไปร้องบ้างนะฮะชั่วโมงที่แล้วผมเปิดเพลงคู่กัดนะฮะต้นชั่วโมงนี้ผมก็เลยนำเพลงนี้มาฝากกันนะครับก็น่ารักและก็สดใสพร้อมโจ๊ะๆมันๆเหมือนกันนะครับสำหรับคู่กัดของเพลงจีนเป็นความสุขสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรากับคิดถึงวันๆนะครับ FM 104.5 วิทยุมีสังทารายนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแรกเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแรกตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกสีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแรกเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุณโอธนภัทรพีรธรรมแห่งบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแรกและผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนกับวรวุฒิโหลงศพท่าแรกให้การสนับสนุนรายการนะครับช่วงพักครึ่งไม่พักครึ่งฮะช่วงพักต้นชั่วโมงไปเข้าห้องน้ำและก็ผ่านไปแถวแถวศูนย์ดีแคร์นะฮะคนหล่อคนสวยกำลังร้องเพลงกันอยู่นะฮะได้ยินเพลงที่รักสุดยอดงั้นผมขอเปิดเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับพิเศษสุดสำหรับคนหล่อคนสวยชาวดีแคร์ทุกท่านนะครับที่รักเวอร์ชั่นของพี่ออสคิริบูลครับ

ที่9ของ Brand X นะครับชื่อเพลงบัวตูมบัวบานนะครับอัลบั้มนิดนิรันนะครับนำมาฝากกันในช่วงนี้กับคิดถึงวันๆช่วงที่2นะครับการนาฬิกา19นาทียังมีเพลงที่ยังไม่ได้เปิดให้ในชั่วโมงที่แล้วอยู่เยอะเลยนะครับจากน้องว่านไฟพุทธิสายลมหนาวและดาวเดือนปนัดดาเรืองบุตรแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับผมจะเปิดเพลงตำหนิใจของอลิสมันพงษ์เรืองรองจากสุดสวยสะพังทองช่วงนี้อีก2เพลงที่คุณขอเข้ามานะครับ

ผลงานของคุณอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับชื่อเพลงตำหนิใจนะครับส่งเข้ามานะครับจากผู้ที่ขอในชั่วโมงที่แล้วนะฮะตำหนิใจสุดสวยจากสักพังทองนะครับกับเวลาตอนนี้9:27 น.นะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมบทเพลงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนกน้อยจากมอเกษตรนะครับขอฟังเพลงพี่มันผิดเองของคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับน้องหญิงจากเชียงเครือขอฟังเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษของวงผู้หญิงทำไมเป็นคนแบบนี้นิโคเชริโอนะครับจากคุณจอยพนานิคมนะครับคุณยาจากท่าแรกขอฟังเพลงไม่มีเธออีกแล้วของวงชาตรีนะครับคุณตุ๊กตาจากท่าดุมนะครับอยากจุดเวลาของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์และก็มีนะครับหนุ่มผู้พี่คุณหน่อยผู้พานะครับรักที่สุดเปล่าของฟรีเบิร์ดนะครับตอนนี้อ่านไปแล้วเนาะนะครับคุณในชั่วโมงที่แล้วคุณแม่น้องการจากสกลนครนะครับเพลงทำไมของวงฟลาย787นะครับหนุ่มสกลคนโก้อยากฟังเพลงอยากจะลืมของพี่ป้อมอัศนีคนสวยหลังตลาดเก่าท่าแร่นะครับชื่อเพลงกล้ำกลืนพัชราแวงวันนะครับและก็คุณแอนจากโคกชุมพรพนันนิคมไม่มีวันนั้นอีกแล้วของพี่ก้อยพรหมวิมลธรรมศาสตร์จากโอเวชั่นคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอาทิตย์ที่10ตุลาคมนี้เชิญร่วมฉลองบ้านเนนแม่พระฟาติมาท่าแร่นะครับและโอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่ด้วยนะครับเวลา 10:00 น.ก็ขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวนะครับงานใหญ่ประจำปีอีกหนึ่งงานของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงนะครับฉลองบ้านเนนแม่พระฟาติมาท่าแร่พร้อมบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับน้องจอยจากพนันนิคมนะครับรับบทใหม่ไม่มีเธอคุณอันนี่พัศรบุญเกียรติและก็คุณหน่อยจากภูพานนะครับรักที่สูญเปล่าของฟรีเบิร์ดช่วงนี้อีก2เพลงครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
3: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

งานของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับคุณรู้ไหมพี่ปั่นเป็นคนที่ไหนนะฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ปั่นเป็นคนมหาสารคามนะฮะไทยเดียวไทยเดียวนี่คือเพลงพี่มันผิดเองนะครับจากคุณนกน้อยมอเกษตรเป็นผู้ส่งเข้ามานะครับผมขออนุญาตคุณนกน้อยฝากส่งเพลงนี้ไปร้านเสริมสวยพี่จีนะครับภรรยาสุดสวยของพี่จรวดนะฮะอาจารย์จรวดทองต่างด้วยนะฮะตอนนี้เพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยกำลังไปแต่งสวยอยู่นะขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับกับเวลาตอนนี้การนาฬิกา46นาทีคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2นะครับโดยการสนับสนุนจากวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จนะครับคุณภาพดีนะครับโปรดตรงมาที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ของเรานะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกและก็รับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬด้วยสนใจติดต่อที่081 854 7173นะครับสั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ครับขอบคุณท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวไส้กรอกเครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการต่างๆโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนมากก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับเราไปเคลียร์กันทีหลังหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเร็วทันใจเรารับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอับแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0864441924ครับขอบคุณเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานโดยเสรีเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับคุณโอธนภัทรพีรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดระบบไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสนใจติดต่อที่081นะครับ5369695ครับขอบคุณนะครับพี่หมวยคุณพงศ์ศรีทรงเล็กสิงห์แห่งศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยนวดเส้นนวดเอ็นนะครับเพื่อสุขภาพท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดแผนไทยเพื่อคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่นะครับถนนท่าสกลนครนครพนมหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับพี่ต้องแอบมองและวรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับอยู่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่ที่1ถนนคนทำดาวข้างซอย7-11ตรงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503นะครับวรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตครับพี่ยังไม่ตายแต่ใจสลายคุณแม่น้องการสกลนครวงไฟลท์787ชื่อเพลงทำไมครับ

2ผลงานเพลงนะครับและก็เพลงนี้นะฮะกล้ำกลืนพี่เอพัชราเวงวันผลงานที่ใครส่งเข้ามานะครับคนสวยหลังตลาดเก่าท่าแรกนะครับพี่ต้อมสมจิตมาการมารอแล้วนะครับในรายการต่อไปลูกทุ่งก่อนเที่ยงสำหรับวันนี้ผมแก่บุริแก่ทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับด้วยผลงานเพลงนะครับจากพี่ก้อยพมิมลธรรมศาสตร์จากโอเวชั่นไม่มีวันนั้นอีกแล้วจากน้องแอนโคกชุมพรพันนานิคมนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกูขาต้อยสมจิตนะครับมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันอังคารที่6นะครับของเดือนตุลาคมพ.ศ.2500นะครับ69ครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันเนาะพี่น้องเนาะเวลาเก่าเวลาเดิมหลังจากรายการเพลงคิดฮอดวันๆของบ่อไก่พุทธิไก่ทองอันตังนะครับจบลงไปต้อยสมจิตมังกายก็เข้ามานะครับดำเนินการต่อตั้งแต่10โมงฮอด12นาฬิกาครับพี่น้องวันนี้มาพร้อมกับเบาต่อยนิพนธ์นะครับผู้ห้องเพลงนกเขาก็เป็นนักห้องนะครับทางสปป.ลาวพุ่นล่ะนะครับห้องเอาไว้ให้ดีเราขอฝากให้ผู้ที่มักเพลงนกเขาแล้วก็มักไปต่อนกเขาเลี้ยงนกเขาบ่ได้เฮ็ดหยังตื่นเช้ามาดิดนิ้วรถแตบแตบแตบนกเขาจุกรูจุกรูเพิ่นว่า นะครับครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากเสียเอเสียใหญ่จะสปอร์ตผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กมีเทนซิตครับพี่น้องอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลเส้นโรแลนด์ตำบลทะเลนี่ครับบริเวณห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลที่อยู่ติดคิวรถสองแถวสายทะเลสิเข้าสกลหลังทะเลรับสร้างบ้านพร้อมครับพี่น้องเอ๋ยนะครับบริเวณอาคารพาณิชย์โกดังสินค้านะครับงานโตเติมงานรีโนเวทระบบออกแบบพร้อมนะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านอู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อวานนี้ก็แวะเข้าไปหาให้เบิ่งปัญหาของระบบน้ำลดแน่และก็เรื่องสายพันธุ์ไทมิ่งน้ำพาบิกดิสบิกล้อหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้อู้งานหลายครับช่างนี้งานยังหลายนะครับงานเคลียร์แล้วจังซี่ชื่อประสานมาช่างนันช่างเนียมนะครับบริหารจัดการอยู่อู่โรงกึ๋งณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองนะครับถ้าแร่ยานยนต์ครับพี่น้องซ่อมเครื่องรถมอเตอร์ไซค์3ล้อเครื่องนะครับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแล้วก็ยังซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมขายล้อพ่วงข้างล้างอัดฉีดน้ำด้วยพี่น้องเด้อนะครับนิ้วเจริญการแว่นท่าแร่ครับพี่น้องให้การบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับตัดแว่นราคาเริ่มต้น300บาทเท่านั้นพบพ่อเสี้ยนุ่มเมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีครับเสี้ยนุ่มชิวๆครับสบายๆเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับไปใช้บริการได้ตัดแว่นประกอบแว่นราคาเริ่มต้น300บาทเท่านั้นครับพี่น้องโพสต์เป็นสาขาทางดวงไฟนะครับอยู่ตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงเด้อพี่น้องเด้อนะครับคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการนะครับวรวุฒิลงซบนะครับผู้ซอยวรวุฒินะครับนี่ก็ให้การบริการลงซบแบบคริสต์ครับพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายมีพบต้องมีจากมีพรากันไปนะครับไปบวกับรับบวตื่นฟื้นบวมีหนีบวพ้นนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ฉะนั้นแล้วเวลาจำเป็นนะครับมีผู้สูญเสียจะได้ลงซบแบบคริสต์แบบน้อยแบบในแบบกลางแบบสี่เหลี่ยมหุ่นเหลี่ยมใช้บริการได้ครับโรงศพวรวุฒิลงศพนะครับบ้านทะเลเฮาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ติดกับถนนคนเฮ็ดน้ำดาวทางสิไปท่าเรือท่าใจนี่ครับพี่น้องเอ้ย นะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอลุงเรืองการช่างเฮียวุฒิมุสิบหนองบัวทองเมื่อวันพ่อแต่เจเบนลูกน้องไปออกงานนอกไปพุ่นละมุกดาหารส่วนเฮียวุฒิไปซื้ออะไรอยู่ในตัวเมืองงานเข้าหลายแต่ว่าบุคลากรมีน้อยนะครับช่วงนี้พี่น้องก็ขายข้าวขายน้ำเนาะน้ำมันสิเพงแต่ว่ารถลามาสร้างเนี่ยต้องได้ซ่อมบำรุงนะครับต้องได้เบิ่งแยงพอรถเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็ไปใช้บริการอยู่อู่วอรุ่งเรืองการช่างเยาวุฒิมูซี่วันหนองบัวทองครับวอสเป็นอาไก่สดอาไก่สดนะครับเจเรือนวันเกิดเมื่อคืนนี่โอ้ยบ่ได้ไปต้องขออภัยหลายได้ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสาเหตุก็คือต้องเดินทางไปรับศพนะครับเบาบอสน้องชายของผู้ซ้อย
นะครับแม่มซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ก็เสียชีวิตอยู่กุลาหม่องเฮ็ดนำสีรถยนต์นะครับอยู่อยู่กาฬสินธุ์นะครับเสียชีวิตอย่างฉับพลันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางไปอย่างฉับพลันเมื่อคืนนี้ก็ได้ที่จริงความตั้งใจคือว่าสิไปร่วมนะครับงานวันเกิดของเจ้าเรือนนะครับต้องขออภัยหลายเด้อท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์ท่านอุตส่าห์โอ้ยไอ้ต้อยไปได้ไอ้ต้อยเด้ออยู่เมื่อคืนคุณไก่ไปคุณไก่ว่าไปอยู่นะครับฉะนั้นก็อาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่บริการสิ้นส่วนไก่สดๆนะครับน้ำจิ้มก็มีนะเครื่องปรุงนะครับของใส่ในครัวเรือนนะครับอู่ช่างเอกครับเสียเอกเสียใหญ่จะสปอร์ตพร้อมกับพี่น้องคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์ครับคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะเสียเอกนี่สบายเบื้องแง่งรถมองน้อยคอยรักผมอุ้ยนะครับได้การครับให้การบริการเรื่องการเห็นทำสีรถยนต์ก็ดีส่งบำรุงเครื่องยนต์จำหน่ายอะไรใหม่เก่านะครับคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับและอำนวยทรัพย์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้อรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินด่วนเข้ามาหานะครับทางอำนวยทรัพย์ได้บอสเป็นทางสาขาทางฮังโฮสาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางพังโคนสาขาทางนาคายกิจศิวลาและสาขาทะเลอยู่ก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสบ้านประโคนะนะครับพี่น้องหรือเข้าไปทาง Facebook นะครับหอจกอำนวยทรัพย์2014ครับพี่น้องเลยสบายคุณสายสุนีสุวรรณศรีบอสใหญ่เจนีโอ้ได้การได้พี่น้องเลยฮะแล้วเขาแล้วนั่นไปซื้อรถซื้อเรือเด้อมาใส่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพลงนะครับที่ผมเปิดไปแล้วก็ฟังให้พี่น้องสุขุทุกคนที่ชื่นชอบเพลงทางพี่น้องทางสปป.ลาวเด้อนกเขาฝากให้ไอ้สุริดาน้ำแน่สิเปิดเพลงให้ช่างนำช่างนำใส่ฝนตามหานางสุดทางเดินซะก่อนของสายันสัญญาเด้อเนาะว้ายมักขนาดเพลงนี้นะครับมักอีลีพี่น้อง

นานผ่านไปครับพี่น้องพ่อแก่แม่เฒ่าทอมดังดีครับร้องไอสุดาเอาให้หมดโลดพนว่าผู้ใดร้องก็ได้ว่าจะเป็นชายนะครับเมืองสิงห์ยอรักสลักใจแสงสุริลูกโลดและทอมนะครับดันดีนี่นะครับฉะนั้นก็จัดไปเนาะไอสุดาฟังอยู่บ่อยู่ตรงหน้าห้วยแก้วฝากให้มีรักแฟนเพลงสุขุสุคนเด้อเขาใหญ่ตูนเขาตาไอ้มุนะช่วงนี้เอาควายขึ้นมาอยู่โนนเนาะพวกเราติดตามเบิ่งกรมอุตุวิทยาเบิ่งข่าวเบิ่งข่าวยิ่งช่วงนี้ภาคกลางน้ำกำลังลงมาโฮมนะครับหลังจากน้ำแห่งลงก็ต้องนะครับทำความสะอาดเฮือนซานเนาะบางมองก็ยังบ่ทันได้แห้งคักสัตว์เลี้ยงโอ้ยนะครับจักได้สิซอยคนจักได้สิซอยสัตว์เลี้ยงอันไทยเป็นกูชิกูภัยก็ได้เอาไปน้ำกันหละเฮ็ดใดก้าวไปน้ำกันสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับทั้งสองฝ่ายล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับทั้งผู้ซอยเนี่ยทั้งผู้ประสบอุทกภัยก็ได้นะครับค่อยเว้าค่อยจากันเนาะนะครับเอาพี่น้องขอเพลงมามื้อนี้ให้ห้อยอยากฟังเพลงฝากใจไปกับนกของน่านฟ้ากาฬสินธุ์ฝากไปคู่มองคู่แจหันละนะครับเอ้ยเป๋ขี่มอเตอร์ไซค์มาฮอดสี่แยกห้องไส้คิดฮอดเด้อพี่น้องคิดฮอดทุกคนนานซื้อเพลงพี่น้องพูดเพิ่นเปลี่ยนสถานที่อยู่เด้อได้เอ้ยเป๋แต่เก่าอยู่พูนลักกิโลห้าผมก่อนจะฮอดโค้งเข้าบ้านหนองกระบอกอยู่ทางด้านขวามือถ้าออกมาแต่แห่จะไปหนองกระบอกฮะเดี๋ยวนี้เพิ่นมาอยู่พี่ปัญญามันอยู่ใกล้วัดมะการิตาอาราก๊อกบ้านหนองบัวทองไหมครับถ้าออกจากบ้านแต่แห่ไปตรงไปแต่ฮอดสามแยกไฟแดงเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปพุละจนเลยฮอดสร้างศิลป์เดนโมเอวันชัยยานยนต์ลงไปจากน้อยอยู่ซ้ายมือครับมาอยู่พี่แล้วเพื่อนฮะ FC อันนี้ก็ได้เป้ยนะครับฉะนั้นก็ฝากเพลงให้คู่เพลงเด้อ

นะครับฉะนั้นให้พี่น้องฟังเพลงอีกสองเพลงครับที่พี่น้องแนะนำเขามาอย่างเพลงขอจองเป็นเล่นใจนะครับป้าต้อยนะครับขอมาเมื่อวานฝากทุกเสียงทุกสายด้วยจ้าลาวังนะครับเพลงที่สองปริญญาลูกเมฆาจาก FC ปิกฝากให้หน้าต้อยอยู่ออสเตรเลียและก็ร้านขายเบ็ดทะเลฟิชชิ่งนะครับอยู่ทะเลแน่ข้างร้านนิวเจริญการแว่นเนาะแล้วก็อยู่ทางระยองพร้อมฟังนำกันนะครับเพราะฉะนั้นสองผลงานเพลงครับพี่น้องนะครับจัดให้ได้ฟังนำกันม้วนๆครับพี่น้อง

ิริพรอำไพพงศ์นะครับถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับปริญญาลูกแม่ข้านะครับผมได้รับการแนะนำมาจาก FC Pick อีกแล้วครับท่านนะครับฝากไปลงนะครับแถวกรุงเทพกรุงไทยทางระยองนำเดอร์นะครับไปทางออสเตรเลียพร้อมให้คนซื้อบ่อหน้าต้อยเนาะนะครับแล้วก็ฝากให้มาจัดรายการนะครับเดี๋ยวต้องขอคุยหลังไมค์นะครับสายนี้เดี๋ยวพี่น้องฟังเพลงอีกสักก่อนเนาะเพราะว่านะครับมีพี่น้องโทรเข้าเดี๋ยวผมให้พี่น้องฟังเพลงอีกสักก่อนครับสายนี้ต้องโทรคุยหลังไมค์ครับ

ฝากไปลงทางชุมชนสามัคคีเด้อให้สาวอ้อยอยากฟังอีกจักเทื่อนะน้ำตาลาไซนะนะครับฟังเบ็ดเต็มๆพนอของสายันสัญญาเด้อนะครับจัดให้นะครับฝากไปลงทางโนนสำรานให้เบาโต้ยน้ำด้วยเบาโต้ยมักหลายสายันนี่ก็ได้นะครับหลายผู้หลายคนก็มักบ่สิเป็นทางคุณสุเมธนะครับอยู่ทางไล่ดีดีฟาร์มปุระขึ้นไปทางหมู่4ทางหลับปุระเข้าไปสิไปบ้านโคกแก้วปุระนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไร่ที่นะครับปลูกกกไม้กกตบหลายแล้วก็มีกกผักหวานนะครับเลี้ยงกกเลี้ยงปลานะครับก็สามารถไปศึกษาบึ่งงานได้เด้อสำหรับกลุ่มนะครับนักศึกษาเฮาก็ได้ที่เรียนสายเกษตรนี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องที่มักของสายันก็หลายผู้หลายคนอยู่ฟังให้สุขคนเท่าล่ะน้องพี่น้องเนาะนะครับผมมีข้าวนะครับฝากประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆานุกรย้อนนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026เวลา10นาฬิกานะครับจะมีพิธีมิสานะครับนะครับโดยพระอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีนะครับเป็นประธานและมีมิสาตรีวาน3คืนคือวันพุธนะครับที่7วันพฤหัสที่8ถึงวันศุกร์ที่9ตุลาคม2026เวลา19นาฬิกาโดยคืนวันศุกร์ที่9ตุลาคมเวลา18นาฬิกา45นาทีนะครับจะเริ่มแห่พระรูปนะครับแม่พระจากนะครับวัดท่าแร่ไปยังนะครับบ้านเนนฟาติมามีพิธีมิซาถวายช่อดอกไม้และเผาจดหมายนะครับถึงแม่พระพร้อมกันนี้นะครับทางบ้านเนนขอความอนุเคราะห์สมทบอาหารโรงทานน้ำใจจากพี่น้องชาวทะเลนำเด้อนะครับทั้งในคืนตีวานและวันฉลองครับคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลครับอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับผู้ให้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับนอกจากนี้ยังขอความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องของเต็นท์เก้าอี้นะครับตลอดจนนะครับพี่น้องสัตบุรุษนะครับทั้งใกล้และไกลนะครับเชิญชวนเด้อนะครับมานะครับฉลองวันเนนและการร่วมพิธีบวชการเป็นพระสงฆ์นะครับของสังฆานุกรย้อนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดซื่อเล่นว่าสังฆานุกรโอนะครับเป็นลูกวัดนะครับแม่พระภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันซึ่งในขณะนี้พี่น้องในหมู่บ้านป่าพนาวันกำลังทำความสะอาดบริเวณวัดนะครับแม่พระภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันพอสเปลี่ยนกกที่กกหังเนาะก็มีกกไม้กกตอกใบไม้ใบตอกนะครับก็กวาดทำความสะอาดโดยคุณพ่อสมยศพานพงศ์ฤทธิ์นะครับพ่อเจ้าอาวาสก็ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านนะครับมาเด้อมาเด้อลงมาได้พี่น้องก็ไปครับพี่น้องเลยนะครับเตรียมการเตรียมงานเห็นป้ายทางเข้าทางออกเข้าวัดคำว่ามาจอดรถตั้งเด่นเห็นชัดนะครับเตรียมการเตรียมงานแล้มเดือนพี่น้องเลยเพื่องานนี้นะครับแสดงความชื่นชมยินดีนำการที่ได้บวชนะครับการเป็นประสงค์ของสังฆานุกรย้อนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดหรือว่าสังฆานุกรโอนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026นี้เวลา10นาฬิกานะครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็พี่น้องกำลังสวดแม่พระเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานแต่ละชุมชนแต่ละคุ้มนะครับเวียกถามว่าหลายบอกโอ้ยแต่เฮาอีกงานนะให้พระเฮาก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง
ไปสวดในพระโอ้คึกคืนนะแต่ละเฮือนแต่ละซานก็ได้คึกคืนครับบางชุมชนบางคุ้มนะครับพี่น้องบ่ได้เอาไม่พระเข้าเฮือนแต่ว่ามีท่านแม่พระนะครับมีท่านพระนะครับก็เชิญชวนเดี๋ยวไปสวดอยู่ท่านพระที่ไทยเฮานะครับได้พากันนะครับได้รับการอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์น้องที่นะครับอยู่นะครับก็ได้พากันลงเห็ดท่านพระประจำชุมชนแล้วก็คุ้มนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องก็พากันไปย่าง5แยกนี่โอ้ยคืนใดก็ว้าย5แยกสวดที่แท่นพระคักได้วันนี้ผู้นั้นผู้นี้เป็นเจ้าภาพงานนะครับแล้วก็ถึงเวลานมาครับก็เอาปัจจัยป้อนใส่กล้องใส่ครั้งลงไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความเชื่อนะครับความศรัทธาของพี่น้องทางคริสตชนของเฮานะครับผลงานเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับป้าต้อยในทางบทสะดวกคิดฮอดตอนอดีตยุคเก้าสูตรแล้วว่าโอ้แม่นความเจ้าอยู่ดอกป้าต้อยเอ้ยนะครับเราขอเพลงมาก็มีเพลงจากสาวปิ๊กกำลังใจมอบให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวจัดให้เด้อนะครับหลายผู้หลายคนนะครับสำหรับพี่น้องแต่เฮาเจ้าค่อยก็ได้เดี๋ยวเบิ่งข้อความเพลงพี่น้องสะกดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้ามานะครับมีนะครับข้อความเข้ามาทางไหนเนี่ยจึกจึกจึกอ๋อนะครับฮะทางไหนกันฝากเพลงอีกสักก่อนบ่งนาฬิกา 10:40 นาทีกับพี่น้องเอ้ยมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงครับคิดฮอดทุกคนเนาะเอ้ยเป้แน่ตาตุ้ยนำตาตุ้ยมื้อนี้มาเดแคร์ทุกวันอังคารนะครับบรรดาผู้ส่งคุณค่าสิมาร่วมกิจกรรมทางเดแคร์อยู่ทางศูนย์นะครับพัฒนามิสังทันได้น้องแสงม่องคมจัดรายการอยู่นี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับฝากลงศูนย์เดแคร์นำเด้อนะครับคิดฮอดทุกคนนะครับ

กรรมกรแก้มแดงสาวใต้ของเราไทยครับเป็นผู้ร้องครับพี่น้องเลยโดยทางยายตุ๊นะครับนะครับขอเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อทางข้อความบอกว่าฝากให้สวที่ถ้าฟังอย่างเดียว ฝากไปลงแถวๆพุ่นล่ะกรุงเทพกรุงไทยที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมแถวภาคกลางเฮาก็ได้เนาะนะครับส่งไปให้ไทยลูกสาวอยู่แถวโซนเท่าไหร่ฮะโอ้เอกวิกิละอยู่ในโรงพยาบาลเนาะครับเนาะเอานะครับก็ขอให้นะครับสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เข้ามาครับวันนี้ก็ได้วันนี้ขอเพลงของ AIป้าแล้วไงนะครับแล้วก็เพลง60ป้ายังแจ๋วนะครับมอบนะครับสาวๆวัดป้าแน่สาวรุ่น670แล้วก็สวม6นะครับอย่างเดียว ได้การครับผู้ทรงคุณค่านี่ก็ได้10:57 นาทีพี่น้องเวลาในขณะนี้ครับอยู่กับผมนะครับต้อยสมจิตมังกายในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับโดยการสนับสนุนของทางเต้นรถห้างร้านค้าต่างๆนะครับบริเวณทางอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าทะเลซื้อไก่อยู่ใส่บริษัทต้องอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อเปิดตั้งแต่4:00 ฮอด6:00แรงครับอู่ช่างเอกบ้านทะเลพร้อมกับพี่น้องอยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลนะครับที่เขาสกลก็ดีหรือว่ามาจากนครก็ได้อยู่กับโทรมองทางลงโรงค้าสัตว์เทศบาลตำบลทะเลครับอู่ช่างเอกบ้านทะเลครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทะเลอยู่ชุมชนเฟื่องฟูติดถนนคนทำดาวทางสิไปทางท่าเรือท่าใจนะครับซึ่งเป็นร้านอเนกประสงค์นะครับกับวรวุฒิโรงศพบ้านทะเลครับ0872199503นะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างนิวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองนำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้มีน้ำใจครับเสียวุฒิครับนิวเจริญการแว่นพร้อมครับอยู่ทางท่าแร่ตรงข้ามกับอารามรักกังเขนท่าแร่นะครับและใกล้บ่อไก่ครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่สำหรับนิวเจริญการแว่นนะครับสาขาท่าแร่และสาขาทางหลวงรถไฟตรงข้ามกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงครับโดยเสี่ยนุ่มนะครับเจดาวเป็นผู้บริหารจัดการร้านทะเลยานยนต์ครับพี่น้องพบกับร้านทะเลคาเคนะครับทะเลยานยนต์นี่เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคาสตอนบ่อยพร้อยรถแล่นดิบมีสะดุดต้องน้ำมันเครื่องคาสตอนบ่อยพร้อยเด้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเฟืองไทยนะครับมีล้อพ่วงข้างมาในเด้อล้อพ่วงข้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถที่ไปเฉียวไปชนนะครับชนกันมากระดับประเมินให้นะครับได้อะไรแท้แน่นอนร้านทะเลยานยนต์และทะเลคาเคนะครับอู่โรงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนำโดยพี่น้องเด้อนะครับโดยช่างนันช่างเนียมเป็นผู้บริหารจัดการร่างท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับห่างทองหิงหิงเยาวราชสาขาท่าแร่เฮียเน่งเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมเทนซิสนะครับโดยเซเอเป็นผู้บริหารจัดการอำนวยทรัพย์ครับว่าจะเป็นสาขาทางอากาศอำนวยพังโคนนาค่ายและบ้านประโคครับเอาเวลาหมดพี่น้องเลยเดี๋ยวเพลงใดที่ค้างคาไว้เดี๋ยวผมยกยอดไปทางชั่วโมงหน้าเด้อพร้อมกับข่าวกับนดพิธีนะครับมิสานาศพและปองศพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คืนเวลาให้กับทางสถานีวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซะก่อนเดี๋ยวพบกันชั่วโมงหน้านะครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

0: ป็นบทเพลงของไม้เมืองนะครับที่ร้องเอาไว้ครับเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะครับสู้ต่อไปเนาะโดย FC ปิ๊กครับเป็นผู้แนะนำเข้ามานะครับโดยผมต้อยสมชิดวังกายรับหน้าที่นะครับเปิดให้นะครับถือวัตถุประสงค์ของพี่น้องนะครับที่แนะนำเข้ามานะครับเป็นช่วงที่2ของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับพี่น้องผมก็มีข่าวนะครับฝากประชาสัมพันธ์ครับจากพ่อดาวิดพุทธิไสยนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้บริหารจัดการทางสากลเครดิตยูเนียนทางเรืองหังนะครับทางบ้านโคกสะอาดหางพุระเนาะก็ได้ส่งไทม์ไลน์มาขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณอัสเนตนะครับถนอมคำพิษงูกำหนดนะครับพิธีปรงศพและสวดภาวนาวันจันทร์ที่5ตุลาคม2026เวลา 19:00 นภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับวันอังคารที่6ตุลาคม2026เวลา 19:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณหน้าศพและวันพุธที่7 2026เวลา 08:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปรงศพณวัดนักบุญยอนบอสโกนะครับโคกสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางนักจัดรายการทีมงานมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสั่งสรรและบันเทิงขอร่วมแสดงความเสียใจนำเด้อนะครับอีกข่าวนึงครับพี่น้องก็เป็นข่าวกำหนดนะครับพิธีมิสซาหน้าศพและปลงศพของเฟรโตวีรศักดิ์แสนป่าหรือว่าชื่อเรียกว่าช่างบอสนะครับซึ่งเป็นน้องชายของผู้ช่วยแม่มเราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลทะเลฉันแล้วเฟรโตวีรศักดิ์แสนป่าเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2516มรณะเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมพ.ศ. 2569รวมอายุได้53ปีจะมีพิธีมิสซาหน้าศพวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:30 นที่บ้านเจ้าภาพคือหมู่8คุ้มสุขสันต์ทางขึ้นไปทางหลังโรงเรียนทะเลวิทยาเลยขึ้นไปทางอ้อยขายนึ่งโอสดผ่านแท่นแม่พระพี่น้องคุ้มสุขสันต์ขึ้นไปทางอู่ช่างเศษพุละนะครับเฮือนของผู้ซอยแม่มอยู่ติดถนนใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจะมีพิธีมิสซาหน้าศพคือวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:30 นและพิธีมิสซาโปร่งศพในวันพุธที่7ตุลาคมพ.ศ. 2569ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทะเลผู้ให้ประชาสัมพันธ์ผู้ซ้อยแม่มผู้ซ้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับก็เป็นลำดับที่83แล้วนะครับซึ่งนายวีรศักดิ์แสนปากก็เป็นลูกหลานญาติพี่น้องของท่านรองสายันแสนปากนะครับนะครับได้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเป็นสร้างสีเป็นสร้างเฮ็ดน้ำสีรถยนต์นะครับปูสีอาบน้ำสีนะครับพ่นสีนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอยู่อายุยังหน่อยได้ครับ53ปีครับพี่น้องเอ๋ยก็เสียชีวิตนะครับเมื่อยเฮ็ดเวียกแล้วเมื่อยเข้ารถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลนะครับเมืองกาฬสินธุ์ก็เลยมาเอาไปส่งนะครับโรงพยาบาลและเข้ารักษาตัวแต่ว่ากระซ้อยจะสุดความสามารถก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบอยู่ทางโรงพยาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับซึ่งผมก็ได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ซ้อยแม่มโทรมาเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณจักห้าโมงกว่าๆนี่แหละปรึกษาเรื่องการเดินทางไปรับศพนะครับอยู่กาฬสินธุ์นะครับว พ่อว่าไปเวลานี้พร้อมบ่นะครับก็เลยถามว่าต้องสอบถามไปทางโรงพยาบาลก่อนว่าว่าเพิ่นปล่อยศพตลอด24ชั่วโมงหรือบ่นะครับแล้วก็เอกสารต่างๆเฮาเตรียมไปมีหยังแน่นะครับและเฮาเอาหีบเฮาไปไปใส่เอารถเพราะต้องไปเสียเงินซ้ำซ้อนอีกนะครับในการซื้อหีบอยู่พุ่นนะครับเพราะว่าเราเสียเท่าเดียวเอาเงินซื้อหีบศพนะเอามาไว้เป็นค่าใช้จ่ายที่สิตามมาตามหลังดีกว่าอันนี้คือคำแนะนำนะครับที่ผมมีประสบการณ์ในการเดินทางไปรับศพทางใกล้และก็ไกลนะครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ให้ทางท่านผู้ช่วยประสานนะครับเพื่อเลยขอเวลาจากน้อยเด้อเดี๋ยวประสานทางญาติสักก่อนแล้วก็สิหาหีบศพสิโทรหานะครับก็เลยเดินทางเมื่อคืนนี้ก่อนจะเดินทางเมื่อคืนก็ไปเอาปู่ส้อยแม่มนะครับอยู่เฮือนลาวล่ะหลังโรงเรียนทะเลวิทยาใกล้กับอู่สังเสธล่ะนะครับพอดีเพื่อนกระทาแล้วก็เพื่อนกับเอาหีบมิเซนเดอร์บอนนะครับของอัศรวิหารอัครเทวดามิแกลอันทะเลซึ่งเป็นหีบที่เห็นสมทบนะครับนะครับเอามาท่าแล้วแล้วก็เบิ่งเอกสารต่างๆว่าจะเป็นสำเนานะครับสำเนาในเรื่องของบัตรประชาชนก็ดีหรือสำเนานะครับครัวเรือนเฮาก็ได้นะครับต้องนำไปนำนะครับเพื่อจะได้ไปยืนยันว่าว่าเฮาเป็นญาตินะครับแล้วก็ได้เดินทางนะครับไปฮอดพุ่นเมื่อคืนนี้ก็ได้ก็รู้สึกว่าสะดวกสบายดีเดินทางไปก็ต้องแวะไปบ้านพักที่ช่างบอสนี่นะครับนายวีรศักดิ์นี่แสนปากนี่ที่พักคนงานกับอู่บักไงก็อยู่หันครับอู่พิชาอู่บักไงครับอู่พิชายนนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เลยแวะเอาเอกสารว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนผ้าหกผ้าห่มมุ้งหมอนซึ่งทางเพื่อนร่วมงานได้เก็บเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ได้โทรกันทางโทรศัพท์ตลอดว่าว่าผู้ชายแม่ว่าว่าบ่เอาดอกเอาไว้ใส่ซะอยากได้แต่บัตรประชาชนนั่นแหละแต่ว่าทางเพื่อนร่วมงานก็เอาใส่กระเป๋าถุงหิ้วบักใหญ่ครับเอาใส่รถนะครับแล้วก็ทางเฒ่าแก่ก็กินทานนำนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปโรงพยาบาลนะครับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ห่างจากที่พักอยู่ประมาณ6กิโลนะครับก็ได้เข้าไปตึกอุบัติเหตุนะครับเพื่อจะได้ยื่นเอกสารนะครับเพื่อขอรองรับก็บ่หึงได้บ่หึงสั่งโรตีแล้วพอดีกำลังกินย่างออกมาแล้วเราได้สอทอเอ้ยเอ้าคือไวแท้ก็เฝ้ากินโรตีกับน้ำวะนะผู้ใดก็ได้จักลูกชิ้นทอดพอดีไปกับกู้ชีพกู้ภัยจิตอาสาอีก2นายนะครับเบาเซรี่เน่และก็หลานชายเบาตะพร้อมผู้นึงนะครับไปนำกันนะครับเมื่อคืนนี่5คนนะครับรวมทั้งผู้ช่วยแม่มและก็ไทยเงินของช่างวิเชียนเนาะไปนำเมื่อคืนนี้ก็ได้นะครับและหลังจากท่านก็ไปเอาศพอยู่อีกโรงพยาบาลเก่านะกับบ่ไกลกันดอกห่างกันประมาณ100เมตรนี่ล่ะเข้าไปก็สอบถามทางรปภแต่ก่อนสิไปครับผมก็สอบถามทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หม่องใหม่นี่สอบถามด้วยครับด้วยรบกวนถามแน่หม่องไหนเนาะหม่องเก็บศพขอบสมารับศพครับเขาเจ้าก็ให้การบริการให้คำตอบที่ดีมากเลยนะครับไปนี่ได้ครับเด้อครับเด้อซ้ายเด้อซ้ายครับเด้อขวาเด้อขวาเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ติดต่อสอบถามก่อนอย่าอายปากครับพี่น้องถามโลดอย่าขี้องถามเมาบ่ฮู้จักถามเมาคูเกิลนี่ก็สุดยอดครับเฮาก็ไปตามคูเกิลถ้าเล่นทางไกลอยู่ในใส่กระไดแต่ว่าสู้ถามปากต่อปากบ่ได้ถ้าเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วดีจะไปกลางคืนครับถ้าไปกลางเว้นนี่โอ้รถติดขนาดนะครับอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางขอไปอยู่กระโตตรงข้ามกับอำเภอกาฬสินธุ์นะครับโรงพยาบาลบ้าไงครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ว่าสู้ฟังเด้อนะครับนี่คือประสบการณ์ในการที่เดินทางไปรับศพนะครับ ไปบางม่องบางม่องก็จะบ่ให้เอาศพออกได้ถ้าเอกสารบ่ครบต้องได้ส่งนะครับมาปิ้นมาได้เพื่อยืนยันได้พี่น้องกับผู้ชั้นแล้วเฮาต้องมีประสบการณ์ในการเดินทางเป็นต้นผมไปชุมพรก็ดีไปทางนครศรีธรรมราชก็ได้นะครับนะครับไปไกลๆไปภูเกาะภูเก็ตมื้อนี้ไปเชียงหมอกเชียงใหม่มื้อนี้นะครับเอกสารต้องครบนะครับพี่น้องเอ้ยและเฮาต้องประสานกับคนที่อยู่พุ่นอยู่โรงพยาบาลนะว่ามีไผอยู่ต้องประสานกันให้ชัดเจนบ่ซั่นแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยจังใดก็แล้วแต่ไปเอาผู้ตายนี่เป็นเวลาของเพิ่นได้นะครับเวลาที่เฮาสิไปหลับนะครับเอาผู้ใดโทรมาเนาะบาดนี้เนาะสวัสดีครับผม
1: เออปกติก็มีรถกู้ภัยเอาอยู่บ่เด้มีรถเก็บชนกันอยู่หน้าโรงพักกู้รถไป
0: ท่านผู้หมวดครับอัน169เลยครับท่านครับผม
1: จ้ะ169บ่
0: ครับเพิ่นสิลิงหากันเลยครับท่านเพราะว่าเชียงคือเพิ่นก็สมานและฉันกับทางทะเลอยู่ครับผม
1: จ้ะโอเค
0: ขอบคุณครับท่านผู้หมวดครับสวัสดีครับท่านผู้หมวดเพิ่นโทรมาว่ามีเหตุนะครับหมวดโตวัชราวุธยุสมเราเคยจัดรายการเราเคยเข้ามาเยี่ยมรายการสมัยผมจัดอยู่ทางคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่น9นะครับสิมาให้ความรู้เรื่องของตัวกฎหมายและก็ระเบียบในการใช้รถใช้ถนนวินัยนะครับก็ได้เคยทับทามไว้แล้วว่าถ้าว่างละเมื่อใดมาให้ความรู้เนี่ยเด้อนะครับมาคุยกันให้ความรู้แบ่งปันให้พี่น้องได้รับทราบนะครับท่านกันครับครับครับขอบคุณทางท่านผู้หมวดนะครับโตเด้อวชราวุฒิยุโสมที่ประจำอยู่ทางสถานีตำรวจนะครับภูธรจ้อยทะเลนี่นะครับเอาคุณยังว่าในเรื่องของนะครับการไปเอาศพอเมียนเนาะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็ศพมาฮอดแล้วนะครับเป็นคนที่อายุยังหน่อยถ้าว่าเรื่องนี้มาไอเซธเราหูจักดีเพราะเป็นลูกน้องสังเซธครับเป็นคนที่บ่เว้าหลายเป็นคนซื่อเหตุงานเป็นโอ้เนียนครับเป็นช่างสีนะครับช่างบอสนี่นะครับฉะนั้นก็ทางทีมงานนะครับมีสั่งทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงก็ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของเปรโตนะครับวีรศักดิ์แสนปากหรือว่าช่างบอสนะครับนะครับนำเนื้อขอแสดงความเสียใจนำทางญาติพี่น้องทางผู้ช่วยแม่นะครับฉะนั้นก็อ้าวมาสู่พี่น้องฟังครับพี่น้องเอ้ยนะครับ 11:21 นครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เปิดเพลงให้ฟังเดี๋ยวผมสิเบิ่งว่ามีเหตุบ่งใดแน่ที่อยู่ในกลุ่มรับแจ้งเหตุพออยู่ในนี้ก็มีผมอยู่ในกลุ่มรับแจ้งเหตุในเขตทะเลว่าสิเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกคนสำคัญคนใดโลกส่วนตัวหลายเฮาก็เคลียร์ออกนะครับอย่าโลกส่วนตัวหลายได้อยู่ในกลุ่มนะครับสิมีบุคคลดูแลอยู่นะครับแล้วก็เคลียร์ออกนะครับบางเทื่อก็มาส่งตรงนี้นั่นมันน้ำล้นแก้วนะพี่น้องเพราะนี่คือกลุ่มที่แจ้งเหตุนะครับเป็นกลุ่มที่จะมาส่งข่าวที่มันจริงดูบูจริงหมดครับมาฟังเพลงกับที่ยายตู้แนะนำเข้ามาครับพี่น้องเลยเนาะมาฟังเพลงป้าแล้วไงของไรแคร์นะครับใครแคร์เนาะฟังแล้วมีพลังใจเพลงใหม่2026นะครับฟังครับ

่านไปครับพี่น้องฝากใจไปกับนกครับนกตัวใดเนาะไอ้ห้อยนะครับวันนี้ขอฟังเพลงฝากใจไปกับนกเด้อลาวของนั่นฟ้ากาฬสินธุ์นะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้นะครับขอบคุณมีนักแฟนเพลงที่ได้อุดหนุนนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนะครับซึ่งเป็นสินค้านะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครก็มีทั้งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมนะครับแล้วก็มีแบบชนิดนะครับน้ำนะครับฉะนั้นแล้วเป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือชนิดครีมนวดนะครับขายบ่แพงครับพี่น้องเอ้ย50บาทได้30กรัมผู้ใดเนาะพี่น้องพอดีพี่น้องมีอาการเจ็บหัวเข่านะครับลุกกะโอยนั่งกะโอยสะท้อนมาเมื่อคืนยายนีว่าโอ้ยคนข้างเงินแล่นมาหากันพูดว่าเป็นใดยายนีแล่นมาหาครีมนวดน้ำกันแล้วกันซื้อกับตัวเลยแล้วเราปวดข้อเท้าแล้วไม่เราเป็นเกาหัวจักแล้วเราไปท่าแล้วเราไข้ขึ้นพูดว่า

บัดนี้ก็ทางท่านสารวัตรกำนันตำบลทะเลท่านวิรศักดิ์อิทธิเสนท่านเป็นสารวัตรกำนันตำบลทะเลนะครับใหม่แก้กล้องพูดขอเพลงข้างหลังภาพมาแล้วก็ส่งฮูกได้รับเด้อคิมนวดเด้อเพิ่นสแกนเอาเซาเนี่ยเว้นขอไปครับเพิ่นพร้อมเพลงมานะครับพร้อมเพลงมานะครับเพิ่นไปเอาคิมอยู่รันทะเลยันยนต์อยู่คาเคพุ่นละผมให้แทงเงินเอาออกไปเพิ่นบอกว่าไปฝากไว้อยู่ร้านช่างตองก็ได้เด้อเดี๋ยวผมสิลงไปเอาอยู่เพิ่นได้รับแล้วเพิ่นว่าแล้วก็ขอเพลงเขามาข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์ครับผมถามฟังอยู่ได้เพิ่นว่ามื้อนี้ว่างบ่โอ้ยว่างเนาะหาโอกาสยากคนเราเพราะว่าช่วงนี้งานชุมขนาดสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนคณะกรรมการคุ้มนะครับเมื่อบางเทื่อบางทีเที่ยงจักมาแต่สายบ่ายนี่ก็มาจากอารามฮาวลานะครับฉะนั้นแล้ว15ชุมชนสิได้เทียนแบบขวดแก้วถุงนึงเนี่ยมีอยู่7สี7ขวดให้ขายถุงละ100นะครับผมก็ได้อยู่10ถุงนะครับยังบ่ได้ขายจักถุงก็ครบอย่างมีแต่ไปก็ไปเป็นใดๆอยากเป็นพระเอกหลายเป็นใดๆมีเวลาขายฮอเทียนอันนั้นสวดแม่พระดีปีนี้ไทยเฮือนผมเล่ากับสร้อยค่อยแล้วกับพี่น้องในชุมชนก็สร้อยเดียวคุณครูรัตติยานะรัตติยานะครูแนงโอ้ยซอยเดียวได้เขาเศร้าเขาเศร้าทิพย์ก็ไปน้ำกันจักอันชิไปงานวัดจักอันชิไปงานว่าพนว่า เมื่อเฮือกันจนค่ำเป็นจิตอาสาของทางอาสนวิหารวัดไทยแห่งเฮานี่เป็นกรรมการชุมชนน้ำผมผู้นึงเป็นเลขาผู้นึงเป็นฝ่ายก็เหตุเบี้ยเขาบริผู้เดียวดอกมันม้วนพี่น้องเลยเพิ่นก็ไปเพิ่นก็สู้ไปน้ำกันก้าวไปน้ำกันบ่เมื่อยได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกกับคนรู้ใจบ่บ่เมื่อยได้เฮาอย่าไปซีเรียสมันกับเวียกครับพี่น้องเอ้ยบ่ให้มันค่าครับครับครับครับครับจัดการให้ผู้ใดก็จะสู้บังคับกับเจ้าในเวลาซื้อของอย่าบังคับเปิดใจโลดบ่เป็นหยังบ่มีหยังครับบ่มีหยังเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะนี่นะก็เว้าไปจะน้อยเพิ่นหาเงินได้ลูกหลานส่งเงินใหม่ซื้อเทียนเทียนของของคณะอารามเห็นท่านนายกศิริพงศ์นี่ไปขายเองเลยเราไปขายส่วนผ่านเราไปขายเองเลยกระเจ้าสู่ฟังสะท้อนสู่ฟังเจ้าเด็กขึ้นไปขึ้นเราเอาละเท่ากับค่อยเปลี่ยนค่อยไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างละเทียนก็มีทางคณะทักษิณีแล้วก็เขียนทะเลอารามออกมาขอนหมู่แล้วจะนั่นก็มีทางกับผู้ชินจะได้ของทางสภาวัดนะครับฉะนั้นก็ถามว่าได้ขายบ่ก็ได้ขายอยู่แต่อย่าตั้งเป้าสูงหลายเท่านั้นแหละเนาะหน้านี้หน้าบุญหน้าทานได้ช่วงนี้ได้พี่น้องเอ้ยขอเลือกกระปูจะขอได้กระปูมีเลือดได้เป็นนั้นได้พี่น้องเอ้ยมีบางคนถามเมื่อคืนนี่ไปผมไปมาทุ่มออกจากปั๊มน้ำมันเติมมาแล้วทุ่ม11นาทีมาฮอดศพมาฮอดน้ำกันครับมาฮอดเฮือนศพแล้วเลี้ยวเข้าแล้ว6ทุ่ม9นาทีฮอดเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับก็เลยเว้าสู่ฟังเด้อนี่ก็ได้เด้อนะครับเอามาฟังเพลงซะก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวเรื่องขายทอกขายเทียนงานบุญงานทานเดี๋ยวว่าต่ออีกมีอยู่ครับพี่น้อง

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: ตัวจริงเรื่องงาน

ก้นหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ู่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแฮนปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่061-065-9203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลย

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329525

0: การแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนหมายเลขโทรศัพท์088-317-9700
1: บ่มีน้ำมันอันที่เฮานัด
2: ผ่านไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจฉะนั้นแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับนะครับผู้ที่ได้ลงสื่อโฆษณาให้ไทยเฮาได้เป็นกระบอกเสียงนะครับเรื่องของธุรกิจของพี่น้องนะครับที่เปิดร้านค้าต่างๆนะครับมาถึงเวลาสุดท้ายรายการแล้วนะครับ 10:57 นาทีแล้วนะครับมีเพลงที่ผมยังค้างคาเอาไว้อย่างผลงานเพลง60ป้ายังแจ๋วนะครับแล้วก็ยังมีเพลงที่พี่น้องขอเข้ามานะครับยังค้างคาเอาไว้อย่างผลงานเพลงชวนชมยอดรักสลักใจว่าสิส่งให้ยายชมอยู่ทางชุมชนสามัคคีนะครับให้ฟังนำกันกับพี่น้องแถวส่วนข้างหลังภาพนะครับผู้นะครับขอมาคือท่านสารวัตรกำนันนะครับตำบลทะเลนะครับคือนายวีรศักดิ์อินทิเศษนะครับซื้อเล่นต้อยเนาะนะครับขอเข้ามาเปิดฟังเลยเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วก็ฝากเพลงนี้เพลงสุดท้ายนะครับอาสิโบจบนะครับต้องขออภัยหลายๆเด้อชมเด้อนะครับฝากให้ฟังนำกันนะครับและวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมนะครับต้อยสมจิตมังกายขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: อาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสตชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายควบคุมเบื้องต้นกำกับเสียงกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่วินเพื่อเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาเขาหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนท่านข่าววันนี้วันอังคารแล้วครับตรงกับวันอังคารที่6ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศหลายคนนะครับสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เป็นช่างสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างถนนเพราะว่าแต่ละคนนั้นนะครับความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติจะไม่เหมือนกันในฤดูฝนชาวนาต้องการฝนช่างทำถนนต้องการแดดนั่นแหละครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าอามนฝนจะมาอีกไหมเพราะว่าอยากจะเกี่ยวข้าวข้าวที่เป็นข้าวอายุสั้นที่ชาวบ้านเราเรียกว่าข้าว3เดือนนะครับเพื่อจะได้ตากข้าวได้ก็สำหรับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยฝนจะน้อยนะครับฝนจะลดลงแล้วอากาศเย็นมวลอากาศเย็นความหนาวเย็นจากประเทศจีนจะค่อยๆเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้าวก็คงเกี่ยวได้แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ขาดไปเลยในบางพื้นที่อาจจะยังคงมีฝนตกอยู่ก็ได้ซึ่งก็คงไม่มากเฉพาะอย่างยิ่งนี่พื้นที่ที่อยู่ทางเขตตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนครคืออำเภอในจังหวัดสกลนครนี่แหละนะครับอาจจะยังคงเจอฝนอยู่เช่นว่าบ้านม่วงคำตะก้าวานอนอากาศอำนวยนะครับแล้วก็มาที่พนานิคมพังโคนอะไรประมาณนี้นี่นะครับอาจจะเจอแต่ว่าก็ไม่มากแล้วล่ะคราวนี้เพื่อความแน่นอนมาฟังอุตุนิยมวิทยานะครับ แล้วก็ในพื้นที่บ้านของท่านใดที่มีฝนตกอยู่เวลานี้หรือว่าเมื่อวานนี้ตกก็รายงานเข้ามาก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆทั้งหลายได้ฟังได้ยินว่าอ๋อบ้านเขาฝนตกบ้านเราฝนไม่ตกนะครับก็รายงานเข้ามาได้นะเป็นการพยากรณ์อากาศรายงานผลของอากาศร่วมกันนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดินฟ้าอากาศในวันนี้เช็คดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศมันมีประกาศฉบับที่9หรือที่10นี่นะฮะประกาศแจ้งมาอยู่นะครับเดี๋ยววนสกลทวาปีเช็คดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าข่าวปลอมก็มีเยอะนะสมัยนี้นะครับแล้วแถมทำเหมือนจริงแต่ที่แท้นะครับเวลาหน่วยงานที่แท้จริงเขาออกมาแถลงเขาบอกข่าวตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ข่าวจริงนะข่าวปลอมนะครับอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเป็นฉบับที่10แล้วสำหรับช่วงนี้อากาศแปรปรวนวิกฤตนะครับก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7เดี๋ยววันที่7วันนี้วันที่6เพราะนั้นไทยตอนบนนะครับอีสานเรานี่ตอนบนเนี่ยกระทบถึงวันที่7ตุลาคม2569นะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างวันนี้วันที่6และวันที่7นี่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกและมีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะครับตามช่วงเวลาในวันที่6คือวันนี้เนี่ยภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเจอฝนนะครับยังเจอฝนวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่6ยังเจอฝนอยู่ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับก็ยังเจอฝนอยู่แต่ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแสดงว่าสกลนครก็มีฝนลดลงในวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้7ตุลาคมเป็นยังไง7ตุลาคมวันพุธด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังมีฝนตกทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนภาคกลางตอนบนแล้วในขณะนี้นะครับประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนคือความหนาวเย็นมันเข้ามาตอนบนนี่นะฮะของประเทศนี่มาจากประเทศจีนนี่แหละอากาศหนาวเย็นเนี่ย แต่เวลาเดียวกันนั้นนะครับก็มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลน่ะในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็พัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามา จอกันกับอากาศหนาวเย็นจากตอนบนของภาคนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อีกนะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็เลยทำให้อากาศมันแปรปรวนมีทั้งหนาวเย็นมีทั้งฝนตกบางพื้นที่อาจจะเจอลูกเห็บด้วยเพราะฉะนั้นอุตุนิยมวิทยาก็เลยมีเตือนบอกว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และใต้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่หรือในขณะที่ท่านกำลังจับปลาบังเอิญว่าเกิดฝนฟ้าคะนองหนักเข้ามารีบออกจากจุดนั้นนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่9 10 11 12 13 4วันนะฮะ9 10 11 12 13ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคใต้เขาจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับ9ถึง13ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคใต้เขาจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะฉะนั้นสรุปข่าวนี้มีสรุปจากประกาศฉบับที่10ฉบับนี้เนี่ยวันนี้ไทยตอนบนอากาศยังแปรปรวนนะครับ อันนี้คือข้อสรุปวันนี้ไทยตอนบนยังมีอากาศแปรปรวนมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่แล้วก็ให้ระวังลมกระโชกแรงอีกหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นซ้ำซ้อนก็คือฟ้าผ่าผ่าทั้งวัวควายผ่าทั้งคนผ่าต้นไม้ผ่าบ้านเรือนนะครับอาจเกิดลูกเห็บตกส่วนภาคอีสานฝนจะลดลงอีสานนะครับหรือตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับวันนี้พื้นที่ฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนทางเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเหนือนะครับไม่ได้บอกตะวันออกเฉียงเหนือนะเพราะว่าตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดคราวนี้มาภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่6วันนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาโอ้นราธิวาสทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่มันทุกจังหวัดเลยนะเนี่ยส่วนทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ระนองพังงากระบี่ตรังในถึงสตูลอันนี้คือพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะครับที่เอามาฝากท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนสกลนครนะครับไม่ต้องกังวลละนะเรื่องฝนมันน้อยมากระยะนี้นะครับมีแต่หนาวน่ะจะเริ่มเข้ามาเพียงแต่ว่าจะหนาวมากหนาวน้อยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งจะต้องติดตามกันต่อไปคราวนี้มาเรื่องของราคาน้ำมันนะครับสำหรับราคาน้ำมันวันนี้อังคาร6ตุลาคม69นะครับก็คงไม่มีการเพิ่มพอเพิ่มมาแล้วขึ้นมาแล้วยังไม่มีขึ้นเพิ่มยังไม่มีขึ้นอีกราคาน้ำมันปตท.และน้ำมันการค้าปลีกจำกัดมหาชนคอร์ปอเรชั่นบางจากนะครับประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซโฮและดีเซล75สตางค์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมวันนี้วันที่6แล้วก็ยังคงเป็นราคาของวันที่2อยู่นะครับยังไม่เพิ่มกลุ่มน้ำมันเบนซินราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่วันนี้ฟังราคากรุงเทพนะส่วนราคาบ้านเราก็แตกต่างกันออกไปครับอยู่ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลกรุงเทพนั้นเบนซินที่ยังไม่รวมราคาภาษีนะเป็นราคาน้ำมันเน็ตๆบริสุทธิ์เนี่ยเบนซินเต็มๆไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ 49.68 ต่อลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์อันนี้จะมีแก๊สโซฮอล์แล้วครับแก๊สโซฮอล์ 95ลิตรละ47.79ต่อลิตรซูเปอร์นะน้ำมันซูเปอร์เบนซินซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ลิตรละ 49.79 แก๊สโซฮอล์ 98 บวกลิตรละ 48.44 บางจากนะครับแก๊สโซฮอล์ E85 31.63 บาทแก๊สโซฮอล์ 95 40บาท69สตังค์แก๊สโซฮอล์ 91 40บาท32สตังค์อันนี้ราคาตั้งแต่วันที่2มายังคงเป็นราคาเดิมอยู่นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 35.69 แต่ราคาเหล่านี้คือราคากรุงเทพนะครับและในยังเป็นราคาน้ำมันยังไม่ได้บวกภาษียังไม่ได้บวกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาสมมุตินะครับสมมุติว่าราคาน้ำมัน95เบนซินราคา 40.69 นะครับที่มันขึ้นมา75สตางค์ตั้งแต่วันที่1ที่2ตุลาที่ผ่านมานั่นแหละก็มันก็ต้องบวกภาษีบำรุงท้องที่และก็มีบวกอะไรอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกบาทหรือเกือบ1บาทอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็เอาเป็นว่ายังคงเป็นราคาเดิมตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่มันขึ้นมา75สตางค์นะครับคราวนี้มาข่าวอื่นประจำวันนะครับข่าวอื่นประจำวันนี่มาฟังข่าวอุบัติเหตุนะครับ P พี่น้องครับอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นที่ภาคใต้แถวร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชนะครับ

ตำรวจเอกสุนันท์นาคนิคามผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรร่อนพิบูลได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าเกิดเหตุรถบรรทุกเฉี่ยวเอารถจักรยานยนต์ที่ถนนเอเชีย41หมู่8ตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิต1รายร้อยเวรรับแจ้งก็พร้อมด้วยตำรวจชุดสอบสวนแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปูอินนะครับช่วงปูอินร่อนพิบูลเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุไปพร้อมกันไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงพบว่ามีผู้เสียชีวิตคือนายปฏิพัฒน์อายุ41ปีเป็นชาวตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพไม่อยากจะบอกเลยนะครับรถ18ล้อเหยียบทับร่างมันกี่ล้อครับทับแล้วทับอีกทับแล้วทับเล่าล้อหน้าทับล้อต่อมาทับร่างเละนะครับใกล้กันนั้นพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินทะเบียนนครศรีธรรมราชล้มอยู่ในสภาพพังเสียหายยับเยินห่างกันประมาณ500เมตรก็พบรถ18ล้อนั่นแหละนะหมายเลขทะเบียนรถเป็นรถบรรทุกพ่วงทะเบียนไม่ทราบหมายเลขแต่ว่าเป็นของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นแหละจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะในขณะที่นายปฏิพัฒน์ผู้ตายเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนเดียวกันนั่นแหละนะครับมีรถบรรทุกพ่วงแล่นตามหลังมานะครับก็ได้มาจะแซงรถจักรยานยนต์นั่นแหละบังเอิญว่ามันไปเฉียวทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงทันทีแล้วก็ร่างของนายปฏิพัฒน์แทนที่จะกระเด็นออกมาด้านข้างที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งกับตกเข้าไปในทางที่รถพ่วง18ล้อเนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะคราวนี้รถบรรล้อรถบรรทุกมันก็เหยียบสิครับทับนะครับทับร่างจนสยองคาที่แล้วก็เสียชีวิตครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มคนขับรถบรรทุกมาสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปน่าเศร้านะครับนี่แหละครับกำลังไปงานไปการไปธุระนะครับเอาไปเอามาก็กลับไม่ถึงบ้านหรือว่าไปยังไม่ถึงนะครับที่เป้าหมายอีกรายหนึ่งอุบัติเหตุเหมือนกันครับสำนักข่าวของจากสำนักข่าวมาดูสำนักข่าวนี้นะครับหนุ่มคนนี้เมาขับรถนะอันนี้แหกโค้งตกคูน้ำหลับคาเก๋งข้ามคืนตื่นมาแจ้งกู้ภัยพูดพิกัดตัวเองอยู่ไม่ถูก

0: เรื่องนี้นะครับที่จังหวัดตราดภาคตะวันออกของประเทศไทยภาคตะวันออกตอนล่างครับเมื่อตี3ของวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักหลุดโค้งตกลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ริมถนนบริเวณถนนสายวิทยุเนินตาแมวก่อนถึงอู่ช่างแห้งตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานนะครับจังหวัดตราดจึงได้รุดนำกำลังเข้าตรวจสอบณจุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุอ้าวกลับไม่พบอุบัติเหตุดังกล่าวอะไรกันนะโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังค้นหาในบริเวณใกล้เคียงและตามถนนสายต่างๆนานกว่า1ชั่วโมงโอ้โหเกือบจะกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่พบจุดเกิดเหตุจึงได้ยุติการค้นหาต่อมาตี5คราวนี้5นาฬิกาเช้าแล้วตะวันจะเริ่มขึ้นละเจ้าหน้าที่ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาบอกว่าพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุและช่วยแจ้งพิกัดให้ทราบจึงทราบว่าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนถนนสาย3ตราดคลองใหญ่บริเวณบ้านตรอกแซงตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ถึงกับร้องอ๋อมาคนละที่เลยกับที่เราไปนะครับจึงได้ไปใหม่อีกรอบหนึ่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อไปถึงพิกัดตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีก็พบรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีบรอนเทาสภาพตกลงไปในคูน้ำทั้งคันเลยนะครับก็ได้ไม่สามารถขับเคลื่อนหรือขึ้นจากคูน้ำได้แล้วก็ได้พบผู้ขับขี่รถนั้นทราบชื่อคือนายชัยยุทธขอสงวนนามสกุลอายุ47ปีนายชัยยุทธนี่นะครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ก็เลยเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่าได้ขับรถออกมาจากเมืองจันทร์คือจันทบุรีเมื่อเวลาประมาณบ่าย4โมงเย็นของวันที่3 16นาฬิกานั่นแหละนะ เพื่อเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนที่เรือนจำเนินตาแมวเนินตาแมวเรือนจำนะหลังจากนั้นได้ออกไปนั่งรับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์ที่บ้านคนรู้จักดื่มก่อนขับรถนะเนี่ยก่อนจะขับรถออกมาเรื่อยๆโดยยอมรับว่าดื่มเบียร์ไปจำนวน1ขวดพร้อมอ้างว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกทำให้ถนนลื่นรถของตนตกลงข้างทางตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนจึงอาศัยนอนอยู่ภายในรถ รถลอยน้ำนั่นเนี่ยเมาแล้วก็เลยอาศัยนอนอยู่ในรถจนหลับไปก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่าจะต้องแจ้งพิกัดอย่างไร แต่รู้จักเพียงอู่ช่างแห้งจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นจุดเกิดเหตุใกล้ๆอู่ช่างแห้งทำให้เจ้าหน้าที่พากันหาแต่ก็ไม่พบกระทั่งช่วงเช้ามีพลเมืองดีขับรถผ่านมาพบและช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบดังกล่าวส่วนตัวคนขับรถนอนอยู่ในรถที่ตกน้ำอยู่หลับอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยนำรถขึ้นจากจุดเกิดเหตุก่อนชักลากไปเก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดพร้อมเตรียมสอบปากคำนายชัยยุทธเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโอ้โหแจ้งพิกัดตัวเองไม่ถูกเนาะเจ้าหน้าที่หาอยู่ตั้ง3ชั่วโมงยังไม่เจอเลยก็มันก็ไหนทั้งเมาทั้งเหตุเกิดกลางค่ำกลางคืนเนาะมันพิกัดมันก็เลยมั่วไปหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้จะเอาไงดีตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ใช่อยู่นะฮะคราวนี้เอาข่าวในบ้านเราดีไหมข่าวอะไรข่าวบ้านเราเห็นข่าวบ้านเรานะครับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาโอโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ความสำเร็จของโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาคว้าตั๋วไปเปอร์โตริโกขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทีมหุ่นยนต์TNW Robot โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน World Robot Olympic WRO ปี2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ที่ผ่านมาเก่งนะธาตุนารายณ์นี่มีปลอดเก่งๆทางด้านกีฬาทางด้านอะไรก็เก่งดนตรงดนตรีธาตุนารายณ์ขอขอบคุณและชื่นชมความทุ่มเทของนักเรียนผู้เข้าแข่งขันนายอนันตชัยจันทเสนม5ทับ14แล้วก็เด็กชายกฤษณะนันทาม2ทับ15ทีมครูผู้ควบคุมนายพรชัยสิทธิศักดิ์นายชุติพงษ์พันสมบัตินายเดชอุดมชัยวงคตนางสาวชะนีโคนพันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์นานาชาติณเมืองซานฮวนประเทศเปอร์โตริโกในเดือนธันวาคมที่จะมาถึงนี้มาร่วมส่งแรงเชียร์ให้เด็กไทยก้าวสู่เวทีโลกนะครับโรงเรียนธาตุนารายณ์นี่สุดยอดนะครับสกลนครธาตุนารายณ์คราวนี้มาอีกข่าวนะครับข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายสกัดจับหนุ่มเมียนมาวัย31ขนเงินสดไทยจำนวน 23.02 ล้านบาทพม่าเอาเงินได้มาจากไหนนี่ตั้ง 23.02 ล้านบาทซุกซ่อนในกล่องปลา ในกล่องปลาเส้นและมันฝรั่งท้ายรถยนต์จับกุมได้ที่ช่องทางออกด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1ห่างจากจุดตรวจสุรกากรเพียง10เมตรก่อนข้ามแดนเพราะมีพิรุธไม่ได้สำแดงต่อเจ้าหน้าที่รายละเอียดอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้เป็นการรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับโอ้โหมีเงินไทยตั้งเยอะเลยนะครับคราวนี้ก็มาติดตามอีกนะครับข่าวเอาข่าวอะไรดีข่าวนี้อุบัติเหตุก็เล่ามาเยอะแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่หรอกข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุนี่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำด่วนอันนี้ข่าวจากอมรินทร์ทีวีน้ำป่าดอยหลวงทะลักลงแม่น้ำวังเตือน6ตำบลให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงวันที่5ตุลาคมเมื่อวาน2569นายทศพลจันบุญมาในอำเภอวังเหนือพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและก็สมาชิกอส.อำเภอวังเหนือได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณทานน้ำตกวังแก้วหลังเกิดเหตุฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าเขาสูงเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า80มิลลิเมตรจากการตรวจสอบพบว่ามีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาตามลำธารส่งผลให้กระแสน้ำมีสีแดงขุ่นข้นเนื่องจากมีตะกอนดินไหลมากับกระแสน้ำขณะที่น้ำตกวังแก้วซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของจังหวัดลำปางมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่ยังได้สำรวจแม่น้ำสาขาหลายแห่งในพื้นที่ตำบลวังแก้วซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำพบว่ามีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาสมทบแม่น้ำวังโดยกระแสน้ำยังคงไหลแรงและมีสีแดงขุ่นก่อนจะไหลผ่านท่าพื้นที่หลายตำบลของอำเภอวังเหนือนายอำเภอวังเหนือได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดกำลังเฝ้าติดตามกับสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำวังตลอด24ชั่วโมงหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะเร่งแจ้งเตือนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีเบื้องต้นได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำวังในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวตำบลบ้านใหม่ตำบลวังเหนือตำบลวังซ้ายตำบลร่องเคาะและตำบลวังทรายคำให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือและเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยต่อไปอันนี้เป็นประกาศแจ้งเตือนของทางราชการนะครับเตือน6ตำบลริมแม่น้ำวังสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับดีที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือผลเริ่มลดลงแล้วนะยังมีอีกยังมีเวลาอยู่อันนี้อุบัติเหตุรถยนต์อีกแล้วครับแม่อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วยังไม่ปลอดภัยอะไรมันจะขนาดนั้นเหมือนแกล้งเลย อะไรกันเนี่ยสำนักข่าวนะครับจากสำนักหนังสือพิมพ์ข่าวสดอะนะรถ EV พุ่งชนห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันผนังถล่มทับหนุ่มวัย21ที่กำลังนั่งปลดทุกข์ดูสิครับนั่งอยู่ในห้องน้ำนั่งโถส้วมแท้ๆเลยเนี่ยโอ้โหรถยังไปพุ่งชนได้ไงเนี่ยปั๊มน้ำมันห้องน้ำปั๊มน้ำมันเบื้องต้นคาดว่าคนขับเข้าเกียร์ผิดมาฟังรายละเอียดกันสิมันน่าสนใจเนี่ยเมื่อ 14:30 ได้มีเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลรายงานอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งถนนลำปางเชียงใหม่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งชนห้องน้ำในปั๊มน้ำมันจนผนังพังยับเยินพร้อมกันนี้ยังพบชายอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บจากการถูกผนังปูนประตูห้องน้ำข้างๆพังลงมาโอ้โหกำลังนั่งปวดทุกข์อยู่เลยน่าจะตกใจอย่างหนักเลยแหละเนาะขณะกำลังนั่งทำธุระส่วนตัวนั่นแหละได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้วแล้วก็ตลอดจนลำตัวแขนและขาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลห้างฉัดจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากความผิดพลาดในการเข้าเกียร์ที่ตั้งใจจะถอยรถแต่เกิดผิดพลาดไปเข้าเกียร์เดินหน้าก็อาจเป็นไปได้คราวนี้นึกว่าตัวเองเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็เหยียบคันเร่งที่ให้รถถอยปรากฏว่าเป็นการเข้าเกียร์เดินหน้าทำให้รถพุ่งเข้าชนอาคารห้องน้ำอย่างจังก็เป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับข่าวสดๆนี่จากภาพประกอบข่าวของเทศบาลห้างฉัดนะห้างฉัดเมตาลนะครับนั่งปลดทุกข์แท้ๆเลยนะครับเป็นไปได้ไงเกือบตายอ่ะนี่เราเรียกว่าอุบัติเหตุนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เชิญนะเอาอีกอุบัติเหตุเอามาเป็นเตือนกันเนาะเตือนตัวเองด้วยแหละเอามนเรื่องนี้สุดเศร้าครับคู่รักชายหญิงประสบอุบัติเหตุพยาบาลสาวรายนี้จากไปก่อนบรรจุเข้าทำงานเพียง2วันเลยไม่ได้ทำเลยนี่เรียนจบแล้วยังไม่ได้ทำงานเลยเนี่ยแฟนนุ่มก็ได้รับบาดเจ็บโคม่าสุดท้ายยังไม่ได้แต่งงานเลยแต่ว่าไปแต่งงานกันในโลกหน้าซะแล้วครับมาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เกิดเหตุสะเทือนใจและสร้างความอาลัยให้แก่คนในสังคมอย่างมากเมื่อคู่รักหนุ่มสาวต้องมาจบชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 2:33 ของวันที่29ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่วงสว่างตำบลบ่อทองอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุได้เสียหลัก พุ่งชนบ้านเรือนและเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรงส่งผลให้นางสาววรวรรณยงยุทธหรือน้องหญิงอายุ28ปีพยาบาลสาวซึ่งมีกำหนดการเข้ารับการบรรจุงานในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงตุลาเดียวนี้แหละนะครับและนายภูรินัทปานขาวหรือน้องต้องอายุ29ปีแฟนนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยมีเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรีรุดเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองม่วงต่อมาอาการของน้องหญิงทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตลงท่ามกลางความตกใจและเสียใจของครอบครัวยังไม่ได้บรรจุเป็นพยาบาลโดยทางญาติได้จัดพิธีชาปนกิจร่างไปเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองกระทั่งในวันรุ่งขึ้น4ตุลาคมนายต้องแฟนหนุ่มที่อยู่ในอาการโคม่ากลับเสียชีวิตตามคนรักไปอย่างไร้การหวนกลับสร้างความโศกเศร้าให้กับญาติและคนใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งความสูญเสียครั้งนี้สร้างความตกตะลึงสะเทือนใจให้กับผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากเมื่อญาติของทั้งสองได้โพสต์ข้อความอาลัยผ่านสื่อโซเชียลด้วยความเจ็บปวดระบุว่าทำไมหนอโชคชะตาถึงใจร้ายครอบครัวเราขนาดนี้ต้องรองานหญิงเสร็จเขารอไปด้วยกันจริงพร้อมระบุข้อความสุดซึ้งว่าทั้งคู่คือคู่แท้ชีวิตกันและภาพที่คนจะได้เห็นควรเป็นภาพพรีเวดดิ้งหรือแต่งงานมากกว่างานศพสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่ต้องมาพลัดพรากจากกันในเวลาไล่เลี่ยกันอย่างกระทันหันเช่นนี้ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปแต่งงานกันในภพหน้าเอ้าไม่ทราบว่ามีจริงไม่มีจริงหรือภพไหนภพหน้านะครับก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจะว่าบังเอิญก็ใช่บังเอิญนะแต่ว่ามันเหมือนมัจจุราชกันแกล้งนะครับมาฟังอีกข่าวหนึ่งคนดังรายนี้นี่เราเคยเห็นในสถานีในข่าวโทรทัศน์นะครับออกอากาศเห็นบ่อยละคนนี้คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนะนี่แหละรู้สึกจากคนนี้แหละนอนคุกอ้าวคนดังนอนคุกเหรอศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวคุมเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับเมื่อวันที่5ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนบก.ส.อ.ท.1ได้นำตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์อายุ59ปีประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่5926/2569 ลงวันที่2ตุลาคม2569ฐานช่อโกงอ้าวพนักงานสอบสวนนายอัจฉริยะนี่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะแต่ไปเจอข้อหาฐานช่อโกงประชาชนได้ยังไงท่อช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและอีกการหนึ่งก็คือฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีนายอัจฉริยะมีพฤติกรรมใช้บัญชีเงินฝากของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่เปิดรับบริจาคก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวแล้วเอาไปเล่นพนันมวยเงินทุนร่วม360ล้านบาทเงินบริจาคมายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่5ไปจนถึง16ตุลา69เนื่องจากพนักงานสอบสวนยังต้องสอบปากคำพยานรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆรวมทั้งเส้นทางการเงินและอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องท้ายคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากเป็นคดีที่มีข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเครือข่ายใหญ่ทางตำรวจจึงเกรงว่าหากให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือส่งผลกระทบต่อรูปคดีที่อยู่ระหว่างการขยายผลศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้บอกว่างั้นทั้งนี้ทนายความของอัจฉริยะได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนต่อมาเวลาประมาณ 17:00 นศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวนายอัจฉริยะทำให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพในทันทีหมดเวลาครับฟืนๆไฟๆจุดทุบจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนตะไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุง
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากแผนสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านผมมนต์สกุลทวปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณแนวเพลงหลากหลายนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตจากมาริโฮน่าหรืออาจารย์ไข่นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิทยาลัยช่างนะครับแถวเพชรบุรีนี่แหละนะฮะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าร้องเพลงชื่อเพลงว่าแดดสุดท้ายเอามาฝากท่านผู้ฟังก็เพราะว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแถวบ้านเรานะครับตะวันเริ่มเคลื่อนย้ายจากแต่ก่อนนั้นอยู่ทางเหนือน่ะนะครับคราวนี้จะเริ่มย้ายลงมาทางใต้ละเคลื่อนมาแล้วก็ฝนจะเริ่มหมดไปเสมือนกับแดดสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้สำหรับเพลงแดดสุดท้ายนี่อาจารย์ไข่นะครับเขียนไว้แต่งเองนะแล้วก็มาฝากท่านผู้ฟังคราวนี้มาขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับขอบคุณวิบุญชัยคอนกรีตนะครับขอบคุณสายรุ้งหลังคาเหล็กขอบคุณอนันตชัยวัสดุก่อสร้างแล้วก็ขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็ขอบคุณทางบ้านชโนดครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการกับอมนต์สกลทวาปีนะครับทำให้อมนต์มีโอกาสได้มานั่งอยู่กับท่านผู้ฟังแล้วก็เอาเพลงมาฝากตามที่ท่านผู้ฟังต้องการฟังและแนะนำเข้ามาแล้วก็ท่านผู้ฟังถ้าหากว่าท่านมีธุรกิจนะครับท่านอยากจะส่งเสริมรายการก็บอกอมนต์เข้ามาได้นะครับโอ้โหแจกรักมาแล้วสวัสดีครับหนุ่มแจกรักครับวันนี้เพลงอะไร
1: ขอเพลงเพื่อนอ้ายสิจ่ายวา
0: ฮะ
1: เพื่อนอ้ายสิจ่ายวา
0: เอิ้นอ้าย
1: เอิ้นอ้ายสิสายวา
0: เอิ้นอ้ายสายวา
1: จริงลาวเด
0: ้อโอ้เอิ้นอ้ายสายวาครับผม
1: เอิ้นอ้ายสิสายวา
0: ครับ
1: จริงลาว
0: ครับ
1: ขออีกเพลงนึงครับ
0: ครับครับ
1: ขอไว้พูด
0: ครับ
1: เพลงฮักสาวคำม่วน
0: ฮักสาวคำม่วนเพลงอันนี้คนไทยหรือคนลาว
1: ลาวผู้หญิงร้อง
0: โอ้ผู้หญิงร้องเนาะครับ
1: เพลงแรกน่ะผู้ชายกับผู้หญิงร้องคู่กัน
0: โอ้ร้องคู่กันครับผม
1: สาวคำม่วนน่ะผู้หญิงร้องคนเดียว
0: ครับ
1: ฝากไปให้หนุ่มหลงสะเยอะ
0: ๆอ๋อฝากหนุ่มหลงสะครับผม
1: แล้วก็ฝากไปทางสาวโคขุนแล้วก็สาวเทศบาลหนองลาบ
0: สาวโคขุนสาวเทศบาลหนองลาบ
1: แล้วก็ฝากให้เบาเห็ดกระด้างด้วย
0: ฝากให้เห็ดกระด้างด้วยอ๋อ
1: เห็ดกระด้างชมพูนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฝากให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการ
0: ครับ
1: แค่นี้นะครับอมุน
0: ครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณหนุ่มแจกรักทางดงยอนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาสองเพลงเอิ้นอ้ายสายวาเพลงของสปป.ลาวแล้วก็ฮักสาวคำม่วนนะครับจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเพลงที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังต่อไปนี้เดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนลืมละ ว่าจะบอกแล้วพอดีรับสายก็เลยลืมไปเลยเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะแนะนำเพลงเข้ามานะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของอมรนะครับไม่ใช่ของสถานีเป็นเบอร์ส่วนตัวนี่แหละสามารถที่จะโทรคุยกับอมรได้นะครับหรือว่าเอาเข้าไปเมมบันทึกไว้ในโทรศัพท์นะเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเพื่อนทางไลน์กันได้เอาปากกาเตรียมจดนะครับโทรศัพท์มันมีตัวเลขอยู่10ตัวจะบอก3ตัวทีแรกแล้วก็บอก4ตัวสุดท้ายอา3ตัวแรกครับ086 086นะครับ3ตัวแรก3ตัวต่อมาครับ864 864นะครับแล้วก็4ตัวท้ายนี่893 2 8 9 3 2ทั้งหมด10ตัว086 864 89 3 2อ่ะมาฟังเพลงต่อครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจาก ตุเสรีพัฒน์ครับอันนี้บอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ Pick Up มือ8โอ้โหผ่านมา8มือแล้วเนี่ยมันจะยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่ Pick Up มือ8 ป้าต้อยประชาครับยินดีต้อนรับ สวัสดีพี่ต้อยครับยินดีต้อนรับครับ
2: ค่ะฟังเพลงแหน่มอน
0: จ้า
2: ไอ้อ้อยคอยรักเด้อจ้า
0: โอ้ป้าต้อยคอยรัก
2: มอบทุกเสียงทุกสายจ้า
0: ป้าต้อยคอยรักใช่ไหม
2: สามมุมด้วยนะจ้า
0: ใช่ไหมป้าต้อยคอยรักเหรอเงียบไปเหรอป้าต้อยคอยรักรักไร่อ้อยคอยรักนะครับขอบคุณป้าต้อยคนที่มีบุญคุณกับเรารายงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังชัดไม่ชัดอะไรก็บอกนะครับไร่อ้อยคอยรักอันนี้เพลงนี้ของหนูมิเตอร์นะฮะสำหรับเพลงพี่ครับมือสองเจ๊อื่นฝากเจ้าอื่นเจ๊อื่นบ้านป่าพนวันนะครับแล้วก็ฝากให้กับสาวโล่เจโล่น่ะบ้านบรรณาสามัคคีนะครับแล้วก็ไปทางอุ้ยปราณีหนองจอกนู่นแหละในตัวเมืองสกลนครแล้วก็ฝากให้กับสวทั้งหลายแล้วก็สามหนุ่มสามมุมฟังด้วยกันส่วนป้าต้อยแล้วก็ป้าข้าหนึ่งนิดหรืออะไรนะฮะชวนน้องปิ๊กครับแนะนำเพลงความรักเหมือนยาขมของสายันสัญญานะครับอันนี้ก็ไม่สบายอยู่ได้รับอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์นะครับขับรถจักรยานยนต์มากลับจากไปหาเก็บเห็ดในช่วงฝนตกนั่นแหละนะฮะเกิดอุบัติเหตุรถไม่อยากจะไปต่อมันหยุดเองมันก็ล้มตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ล้างแผลอยู่ทุกวันนะครับที่รอพอสตท่าแหละขอเพลงนี้เข้ามานะครับบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับน้องรักไม่ใช่น้องรักนะน้องรักโลลิงลักษณะนี่นะครับท่าแร่ฟิชชิ่งร้านขายเบ็ดขายอาหารเหยื่อล่อปลาแล้วก็ฝากให้กับนาต้อยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฝากต่อไปให้กับฝากให้สามหนุ่มสามมุมแล้วก็ฝากให้ตัวเอง เอาละครับคราวนี้มาฟังกันต่อ2เพลงต่อไปจากตู้เสรีพัฒน์นะครับ Pick up ป้าย Pick up ไม่ใช่ป้ายนะ Pick up มือ8นะครับแล้วก็ Pick ความรักเหมือนยาขมเชิญครับ

ปากหวานดีเนี่ยใจหอมอ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของปูนผสมเสร็จนี่แหละนะปูนผสมเสร็จนะครับมนสกลทวาปีก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังและก็มอบความไม่วางใจให้กับปูนผสมเสร็จของวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นปูนผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกเพราะฉะนั้นท่านเดชเทพธีคานทีลานทีถนนนะครับหรือปูนกอดขาบก็สั่งได้นะครับที่วิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่และวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่นั้นนะครับยังเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งปลีกทั้งส่งนะครับโดยร่วมกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านใดต้องการนะครับเราส่งถึงที่นะครับพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามเสาไฟฟงไฟฟ้าแล้วก็รั้วคาวบอยสำหรับคนที่ต้องการเอาไปขายนะครับร้านค้าที่ขายวัสดุก่อสร้างอยู่ในบ้านในชุมชนของแต่ละพื้นที่อีสานตอนบนนี่นะครับใจแก่จังหวัดสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬนะครับอันนี้ถ้าหากว่าจังหวัดที่พูดถึงเนี่ยต้องการสินค้านะครับประเภทเสาพื้นอัดแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามเสารั้วคาร์บอยต่างๆนี่นะครับเราส่งได้เพราะนั้นก็แจ้งมาเพื่อทราบนะครับแล้วก็จะนำส่งให้ส่วนสินค้าประเภทอื่นที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างก็ต้องอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับที่ท่าแร่เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณสายรุ้งหลังคาเหล็กอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างแต่ว่าคนละประเภทกันนะครับกับทางวิบุญแก่คอนกรีตแต่ก็เกี่ยวข้องอยู่กับคอนกรีตห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กครับของช่างอาร์ตเจสุโมนี่เป็นโรงงานผลิตหลังคาเหล็กมีทันชีตรีดแผ่นหลังคาเหล็กให้ท่านนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของออสเตรเลียรีดให้ท่านได้ทั้งร้อนตรงร้อนสเปนแล้วก็แผ่นเมทัลชีตนี่นะครับสามารถรีดแผ่นโค้งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการให้ชายคาปีนแผ่นโค้งลงนะครับอันนี้ก็ได้ถ้าหากว่าท่านประสงค์เช่นนั้นเรามีและก็รีดให้ได้นะครับอยู่ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กเลยนะครับแล้วสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับยังมีหลังคาเหล็กมีเทนชีตแบบ PU โฟมซึ่งเป็นการรีดแผ่นโฟมนะครับหลายสีตามที่ท่านต้องการน่ะท่านบอกได้นะครับแล้วเราก็ทำให้จัดให้และก็รีดอยู่ที่นี่ทำที่นี่แหละที่โรงงานที่นี่แหละนะครับสายลุกหลังคาเหล็กเพราะนั้นเป็นมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ท่าแร่นะครับคนท่าแร่เองก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าที่ท่าแร่นั้นนะครับมีหลายอย่างที่ได้มาตรฐานสากลเพราะนั้นที่สายลุกหลังคาเหล็กนะครับก็ยังมีเหล็กกล่องชุบนะเหล็กกาวนไนซ์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็มีรอนสำหรับทำรั้วก็ได้นะครับรอนระแหงรั้วนะฮะแล้วก็ยังมีรอนฝ้า5ร่องหลังคามีท่านชีตแบบ PU โฟมนะครับมีหลายลายหลายไม้ลายอันเหล็กนะครับแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างและก็เครื่องมือช่างตลอดจน อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟหลอดไฟ LED ไฟโคมถนนและก็นอกจากนี้อีกก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์

นะครับติดตั้งกลางวันก็แดดออกนะครับเขาก็จะมันคล้ายๆกับลักษณะเหมือนชาร์จแบตนั่นแหละเขาก็จะชาร์จเข้าไปเก็บไว้นะครับในแผ่นโซลาร์เซลล์จากนั้นกลางคืนมันมีแบตเตอรี่อยู่นะฮะดวงอาทิตย์ตกปั๊บนะครับความมืดเข้ามาแทนแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ก็จะออกแทนหลอดไฟหลอดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอันนี้ซื้อแล้วใช้ได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้านะครับเพราะเราใช้จากแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับเอาละคราวนี้ก็ถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับก็ติดต่อได้ที่สายรุ้งหลังคาเหล็กนะฮะคราวนี้มาฟังเพลงกันต่อครับขอขอบคุณนะครับสาวสวยสวนมะพร้าวนะครับที่แนะนำเพลงพร้าวเข้ามานะครับมาฟังเพลงนี้ต่อครับจากทางอดีตอบต.วาสนานะครับทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนู่นแหละแนะนำเพลงเทพีบ้านไพรนะครับฝากลุงเกมลุงฤทธิ์ฝากสาวใหญ่นะครับสาวผักหวานแล้วก็ฝากให้กับลูกสาวสาวเชียงหวานกุศุมานส่วนอีกเพลงหนึ่งก็สาวใหญ่คราวนี้น้ำท่วมนานะฮะอันนี้ก็น้ำท่วมนานี่ก็สาวใหญ่บอกว่าฝากให้ลูกสาวสาวเชียงหวานกุศุมานน้ำท่วมนานะครับตอนนี้แห้งแล้วล่ะว่างั้นนะครับเขาพื้นที่เขามันลุ่มเป็นที่ลุ่มครับท่วมทุกปีบางทีก็ได้ทำนาหลายรอบเพราะอะไรเพราะน้ำท่วมข้าวตายไม่ใช่ตายแห้งนะอันนี้ตายน้ำท่วมนะครับก็ฝากให้กับทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนทุกคนสำหรับสาวใหญ่นะครับฝากแม่คุณด้วยสาวเชียงหวานบุษมานด้วยฟังสองเพลงครับจากอบต.วาสเทพีบ้านไพรและจากสาวใหญ่ชมรมคนมักม่วนน้ำท่วมนาเชิญครับ

ผ่านไปครับคราวนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับขออนุญาตพูดถึงผู้ผู้ถามรายการในช่วงสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณครับทางกสิกรจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับเป็นโกดังสินค้าเป็นคลังไม่ใช่โกดังเป็นคลังสินค้าด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดครับอยู่ในละแวกนี้จนทำให้พี่น้องประชาชนถ้าพูดถึงเรื่องสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับก็ต้องนึกถึงห้างสื่อจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนท่าแร่สีส้มครามหลังตลาดสดท่าแร่หลายคนก็มาซื้อไปขายต่อหลายคนก็มาซื้อเอาไปใช้คือถามอะไรมีหมดจนนมนก็พูดไม่ครบบางทีบางครั้งไม่นึกไม่ฝันนึกไม่ถึงว่ามันจะมีแล้วเวลาไปเดินดูสินค้าเห็นอ้าวอันนี้ก็มีอันนู้นก็มีนะฮะเพราะนั้นก็เป็นสินค้าเกษตรก็จริงขนาดว่าหลอดไฟหลอดนีออนหลอดไฟฟ้ายังมีขายเลยนะฮะเพราะนั้นข้าวสารนะครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะฮะก็มีนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพยาปรับศัตรูพืชข้าวมดข้าวปลวกข้าวแมลงข้าวเชื้อรามีทั้งแบบโรยมีทั้งแบบฉีดพ่นนะครับและปุ๋ยก็มีแบบบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงยอดบำรุงใบบำรุงผลนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยาฆ่าแมลงแบบเป็นสเปรย์ฉีดพ่นก็มีนะครับข้าวมดข้าวปลวกแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือด้านการเกษตรนะครับมีดพระจอบเสียมมือเสือสำหรับกวาดหรือว่าสำหรับดึงถอนหญ้าอะไรดีมันมีนะฮะมีดพระจอบเสียมครบหมดแล้วแล้วก็ยังมีตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดดินปลูกพืชดินที่เป็นถุงเป็นถุงอ่ะนะครับอันนี้ก็มีครับแล้วก็อาหารปลาก็ปลากินเนื้อปลากินพืชปลาดุกปลาช่อนอาหารกบนะครับสารพัดอย่างครับนึกถึงสินค้าทางด้านการเกษตรต้องนึกถึงมาที่ห้างหุ่นเสือจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ทันทีเลยนะครับคราวนี้ก็ไปที่บ้านชโนดตำบลหังโฮงครับชโนดตำบลหังโฮงนะครับอันนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์เหล็กสเตนเลสอลูมิเนียมนะครับโต๊ะตู้เตียงชุดรับแขกม้านั่งม้ายาวโซฟานะครับตู้เสื้อผ้าตลอดจนชั้นวางของวางสิ่งวางของของใช้ต่างๆมีทั้งไม้แท้มีทั้งไม้อัดนะครับเพราะนั้นถ้าว่าต้องการเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชนิดครับเอาไว้ใช้ในบ้านหรือถ้าท่านต้องการเตียงนอนดีๆสวยๆอยากได้เก้าอี้เอาไว้ใช้ในงานทีละเยอะๆเป็นร้อยนะฮะก็มีครับเก้าอี้เป็นเก้าอี้นวมเก้าอี้พลาสติกไม่ใช่พลาสติกเก้าอี้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของตู้โชว์สินค้าต่างๆนะครับอันนี้ไปได้เลยนะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกที่เขาทำเป็นทำด้วยเหล็กนะเอาไว้วางสิ่งของวางชั้นตะกร้านะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับอยู่เส้นทางจากบ้านธาตุมาท่าแร่นี่จะอยู่ทางฟังท่าท่านมานะครับจากบ้านธาตุมาจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนี่แหละนะขับรถผ่านได้ก็เห็นทันทีจะมีถุงลมปลิวเหมือนกับกอดมือเรียกเนี่ยแหละนะฮะบัญชโนดครับตำบลหางหงนะฮะ
คราวนี้ก็เวลาเหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวจะส่งท้ายเพลงให้นะครับเพลงต่อไปโอ้ยังเดี๋ยวบอกเพลงที่ยังเหลือนะครับที่ขอมาเพิ่มเติมนี่ก็ยังมีเพลงที่จะเล่นต่อกับสาวโผนผางยังคอยจากแม่คูณจากหนุ่มนานนหนาวฉันรักลูกทุ่งของไรอันนะครับของหนุ่มแจกรักก็เอิ้นอ้ายสายวาแล้วก็ฮักสาวขม่วนนะครับจากป้าต้อยไร่อ้อยคอยรักจากนางดงต้องยังคอยที่ซอยเดิมนะครับจากสาวสวยสวนมะพร้าวนี่มาชื่อเพลงว่าพร้าวนะครับเพราะนั้นเพลงใดเล่นไม่จบหรือว่าไม่ยังไม่ได้เล่นเอาไว้เปิดวันพรุ่งนี้ต่อนะครับเพราะว่าเพลงยังเหลือค้างอยู่เอาละครับคราวนี้แม่คูณสาวผลผังยังคอยนะครับฝากให้ชมรมคนมักม่วนทุกคนขอบคุณแม่คูณนะฮะแล้วก็หนุ่มนรนหนาวครับฉันรักลูกทุ่งของไรอันนะครับหนุ่มแจกรักเอิ้นอ้ายสายวานะถ้ายังมีเวลาหากไม่มีเวลาไปเอิ้นอ้ายสายวาวันพรุ่งนี้ครับหนุ่มแจกรักนะฮะช่วงนี้มนสกลทวาปีก็ลำลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมกต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่
1: ขณะนี้กันกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสตชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาเรียได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่38ถึงข้อที่42เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธากำลังรับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์มาธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

น้องเอ๋ยอย่ามองข้ามพี่ไปถึงที่ยากไร้อับจนสุดกระสนก็จริงพี่ตั้งใจจะขายข้าวในนาไปขอเธอคิดว่า

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องที่ได้อ่านมาว่ามีนักบินชาวอียิปต์เป็นนักบินหญิงนะครับที่ต้องการที่จะทำลายชีวิตคริสตชนที่อยู่ในเครื่องบิน371คนขณะที่จะไปแสวงบุญที่กรุงโรมเขาชื่อนางไอชาฮัสซันอันนี้เป็นชื่อแฝงเพื่อความปลอดภัยเป็นอดีตกัปตันสายการบินพาณิชย์ของประเทศอียิปต์ที่ตัดสินใจล้างสมองตัวเองด้วยแนวความคิดสุดโต่งและพยายามขับเครื่องบินพุ่งชนทะเลเพื่อฆ่าผู้โดยสารที่เป็นผู้แสวงบุญชาวคริสตัง371ชีวิตแต่เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ขึ้นกลางอากาศจนรอดชีวิตมาได้และนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับจุดเริ่มต้นและความคิดสุดตรงในปี2009ถึง2024ไอชาเกิดจากครอบครัวมุสลิมเคร่งครัดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์เธอมีความอยากจะเป็นนักบินและประสบความสำเร็จเป็นนักบินในปี2009อายุ21ปีเมื่อปี2009นายโอมาฮัสซันซึ่งเป็นสามีที่เคร่งครัดในศาสนาต่อมาในปี2012สามีได้เดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมกับกลุ่มนักรบอิสลามยิฮัดและคอยส่งข้อความมาย้ำเตือนเธอเรื่องความสำคัญของการทำสงครามและการพลีชีพเพื่อศาสนาตลอดเวลา12ปีทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าและอยากจะพิสูจน์ความภักดีต่อพระอัลเลาะห์เช่นเดียวกับสามีของเธอมีแผนการพุ่งเครื่องบินลงทะเลในวันที่15มีนาคม2024เธอบังเอิญได้รับตารางบินเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากกรุงเทลอาวีฟอิสราเอลไปยังกรุงโรมอิตาลีโดยมีผู้โดยสาร371คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้แสวงบุญคริสตชนความเกลียดชังปะทุขึ้นในใจเมื่อเธอเชื่อว่าการปลิดชีวิตคนกลุ่มนี้คือการทำหน้าที่เพื่อศาสนาและทำให้เธอไปสู่สวรรค์เธอยังได้ติดต่อบอกแผนการนี้กับสามีซึ่งสามีก็สนับสนุนและสรรเสริญเธอในวันบินจริงหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่ระดับความสูงในการบินประมาณ 35,000 ฟุตก็คือประมาณ3กิโลเมตรนี่นะครับเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเธอฉวยจังหวะที่นักบินผู้ช่วยเผลอเข้าควบคุมระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์บางส่วนและประกาศเยาะเย้ยผู้โดยสารผ่านทางอินเตอร์คอมจากนั้นเธอจึงดิ่งหัวเครื่องบินลงสู่ทะเลด้วยความเร็วสูงแต่ว่าเหตุการณ์ปฏิหารและการปรากฏตัวของพระเยซูเจ้ามาทำให้เรื่องต่างๆนั้นไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลงด้วยความเร็วและผู้โดยสารกำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจู่ๆเครื่องบินก็ทรงตัวได้เองคันบังคับถูกดึงกลับด้วยแรงมหาศาลที่เธอไม่สามารถต้านทานได้เครื่องยนต์กลับมาทำงานเองและเครื่องบินไต่ระดับขึ้นสูงสู่ระดับปกติไม่มีใครแตะต้องสวิตช์เธอมองออกไปนอกหน้าต่างในระยะเครื่องบินในเวลานั้นประมาณ 20,000 ฟุตได้พบกับภาพที่เธอช็อกจนแทบจะหยุดหายใจเธอเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่กลางอากาศและนอกหน้าต่าง
พระองค์ทรงเปล่งแสงสว่างและจ้องมองทะลุเข้ามาในวิญญาณของเธอพระองค์ตรัสโดยตรงกับใจของเธอว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของผู้โดยสารและพระองค์ช่วยเหลือพวกเขาไว้พร้อมทั้งตรัสคำว่าเราคือหนทางความจริงและชีวิตก่อนที่พระองค์จะทรงหายตัวไปแม้ในตอนลงจอดที่กรุงโรมเธอก็พยายามขัดขวางการลงจอดเพื่อให้เครื่องบินตกอีกครั้งหนึ่งแต่ระบบเครื่องบินก็ทำงานอัตโนมัติและลงจอดได้อย่างนิ่มนวลราวกับเป็นนักบินฝีมือดีที่สุดควบคุมอยู่การสอบสวนและการเปลี่ยนความเชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบความผิดพลาดทางกลไกใดๆเครื่องบินสมบูรณ์ทุกอย่างแต่เธอถูกพักงานหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตนักบินแต่ไม่สามารถดำเนินคดีทางอาญาได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์เจตนาที่ชัดเจนทางเทคนิคเมื่อเธอกลับถึงบ้านที่กรุงไคโรเมื่ออยู่ที่กรุงไคโรความทุกข์ทรมานทางจิตใจและภาพที่เห็นพระเยซูเจ้าเริ่มรบกวนจิตใจเธอทุกคืนเธอนึกถึงความเกลียดชังของตนเองและแผนการอันชั่วร้ายที่จะฆ่าคนบริสุทธิ์รวมทั้งเด็กๆในปลายเดือนเมษายน2024เธอทนไม่ไหวและได้คุกเข่าสารภาพบาปร้องให้ขออภัยจากพระเยซูเจ้าและยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ให้รอดทันใดนั้นความรู้สึกผิดและภาระหนักอึ้งในจิตใจก็มาลายหายไปและแทนที่ด้วยความสงบสุขที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตการถูกข่มเหงและการหลบหนีเมื่อเธอสารภาพบาปเมื่อเธอสารภาพเรื่องการเปลี่ยนความเชื่อให้องค์มารสามีฟังสามีเธอโกรธจัดและประกาศตัดความสัมพันธ์พร้อมทั้งประณามเธอว่าเป็นคนชั่วเป็นผู้ละทิ้งศาสนาซึ่งมีโทษถึงตายตามกฎหมายของอิสลามและขู่ว่าจะส่งเครือข่ายนักรบมาล่าสังหารเธอข่าวแพร่สะพัดในชุมชนนอกจากเธอจะถูกครอบครัวและเพื่อนฝูงตัดขาดแล้วยังถูกฆ่ายังถูกขู่ฆ่าขว้างก้อนหินใส่บ้านและทำลายรถยนต์ตำรวจอียิปต์ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองเนื่องจากไม่รับรองผู้เปลี่ยนศาสนาในเดือนกรกฎาคม2024เครือข่ายคริสตชนในประเทศอียิปต์ได้ช่วยเหลือเธอโดยการปลอมแปลงเอกสารและจัดหาเส้นทางหลบหนีข้ามพรมแดนในยามวิกาลจนปัจจุบันนี้เธอต้องลี้ภัยและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ชื่อใหม่ในต่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวบทสรุปและชีวิตปัจจุบันโอมานสามีของเธอเสียชีวิตจากการสู้รบในซีเรียในเดือนตุลาคม2024โดยที่ยังคงถือความเชื่อเดิมปัจจุบันไอชาอุทิศตัวทำงานร่วมกับองค์กรพันธกิจคริสตชนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เปลี่ยนศาสนาแต่ต้องเผชิญกับการข่มเหงและการขู่ฆ่านี่นะครับเธอมักจะแบ่งเวลาเพื่อจะได้ไปเป็นพยานให้ผู้คนได้สนับสนุนความรักและการอภัยยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าว่าแม้แต่คนที่มีบาปหนาอย่างเธอพระองค์ก็ยังทรงให้อภัยและช่วยให้เขารอดได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีกสามเล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่สองมัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่สามลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องไห้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของ Synoptic Gospels มัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนทีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอห์นเมื่อเปิดอ่านยอห์นสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอห์นเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอห์นได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอห์นเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอห์นน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอห์นเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแรงพระกายไม่มีการตั้งพิธีมหาสนิทในอาหารมื้อสุดท้ายไม่มีคำว่านี่คือกายของเรานี่คือโลหิตของเราไม่มีฉากที่พระเยซูทรงเป็นทุกข์จนเหงื่อไหลเป็นเลือดในสวนเกสเมนีทำไมถึงหายไปคาดว่าโยฮันรู้ว่ามีพระวรสารอีก3เล่มอยู่แล้วและชุมชนของเขาเคยอ่านแล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องเล่าซ้ำแต่เลือกที่จะเขียนเพื่อเจาะลึกและเติมเต็มในสิ่งที่เล่มอื่นไม่ได้บอก 5. เรื่องราวที่มีเฉพาะในยอห์นเท่านั้นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัดออกยอห์นให้เรื่องราวที่ลึกซึ้งและมีความเป็นมนุษย์สูงมากซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรียที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย 6. ประกาศสิทธิ์เราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่ 1. เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 2. เราเป็นความสว่างของโลก 3. เราเป็นประตู 4. เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี 5. เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต
6. เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต 7. เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า 7. บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในย้อนเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นในบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระราชทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกๆของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าผมได้เสนอเรื่องของพระบุญฟาวสตินาที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์และได้บันทึกหลายสิ่งหลายอย่างไว้เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับพวกเขาได้สั่งห้ามสมุดบันทึกแพร่หลายเป็นเวลา20ปีเพราะสิ่งที่เธอได้เห็นหลังความตายจุดเริ่มต้นของคำสั่งห้ามสมุดบันทึกนี้เป็นเวลาถึง20ปีที่พระศาสนาจักรเคยห้ามตีพิมพ์และเผยแผ่บันทึกไดอารี่ของซิสเตอร์ชาวโปแลนด์นามว่าดูนฟาวสตินาโควันสกาซึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ33ปีโดยสันตสำนักได้ออกพระราชกิจดีการะงับการเขียนเหล่านี้ในช่วงปีค.ศ.1958ถึง59เนื่องจากเนื้อหามีความน่าตื่นตะลึงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้พบเห็นในโลกหลังความตายประวัติความเป็นมาของนักบุญฟาวสตินาเธอเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนในประเทศโปแลนด์มีการศึกษาเพียงน้อยนิดและเคยทำงานเป็นสาวใช้ก่อนจะเข้ามาบวชในคณะภิกษุณีแห่งพระแม่มารีแห่งพระเมตตากรรมเมตตาธรรมแม้เธอจะไม่ได้เรียนทางด้านจิตเทววิทยาแต่เพราะคำสั่งของพระสงฆ์วิญญาณรักของเธอจึงเริ่มจดบันทึกประสบการณ์ทางจิตวิญญาณออกมาเป็นสมุดบันทึกเกือบ600หน้าที่ชื่อว่าพระเมตตาของพระเจ้าในวิญญาณของดิฉันซึ่งบรรยายถึงนรกถึงสวรรค์ถึงไฟชำระและพระดำรัสของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับวินาทีสุดท้ายของชีวิตมนุษย์1นิมิตเกี่ยวกับนรกฟาวสตินาบันทึกไว้ว่าในวันที่20ตุลาคมค.ศ.1936เทวดาได้พาเธอไปชมนรกเพื่อไม่ให้มนุษย์คนใดอ้างได้ว่านรกไม่มีจริงเธอได้บรรยายถึงความทรมานเช่นการสูญเสียพระเจ้าความสำนึกผิดที่ไม่มีวันดับสูญไฟที่แผดเผาวิญญาณโดยไม่ทำลายให้สลายไปได้ความมืดมนกลิ่นอับชื้นที่หน้าอึดอัดและความสิ้นหวังของผู้คนที่รู้ว่าสภาพของตนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคืออยู่ในนรกตลอดนิรันดร 2. นิมิตเกี่ยวกับไฟชำระในบันทึกอีกด้านหนึ่งเธอเล่าถึงการถูกพาไปยังแดนไฟชำระหรือไฟชำระนี่นะครับซึ่งความทรมานสูงสุดของวิญญาณที่อยู่ที่นั่นไม่ใช่ไฟลงทันแต่เป็นความหวยหาพระเจ้าเธอยังเล่าว่าได้เห็นพระมารดาของพระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมดวงวิญญาณเหล่านั้นและได้ยินเสียงร้องขอความเมตตาให้ช่วยสวดภาวนาให้พวกเขาซึ่งพวกเราก็ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับวินาทีสุดท้ายของชีวิตและพันธสัญญาของนักบุญส่วนที่สร้างความกังวลมากที่สุดคือเรื่องของวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อมนุษย์มองว่าทุกอย่างสายเกินแก้พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าหากมีใครสวดพระเมตตาอยู่ข้างๆกายผู้ที่กำลังจะตายพระองค์จะทรงยืนอยู่ระหว่างพระบิดากับผู้ตายในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดเปี่ยมด้วยพระเมตตาไม่ใช่ในฐานะผู้พิพากษาที่เคร่งครัดปัญหาเรื่องคำแปลที่ผิดเพี้ยนหลังจากนักบุญฟาวสตินาเสียชีวิตด้วยวัณโรคในปีค.ศ. 1938ความศรัทธาแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสำเนาไดอารี่ที่ส่งถึงวาติกันไม่ใช่ต้นฉบับภาษาโปแลนด์แต่เป็นฉบับแปลเป็นภาษาอิตาเลียนที่ผิดเพี้ยนและถูกตัดตอน ประกอบกับช่วงนั้นประเทศโปแลนด์อยู่ในยุคสงครามและม่านเหล็กคอมมิวนิสต์ทำให้การตรวจสอบต้นฉบับแท้จริงได้ยากมากวาติกันจึงต้องตัดสินใจจากข้อความที่ถูกบิดเบือนถูกบิดเบือนไปจากความตั้งใจเดิมของเธอชนวนความเข้าใจผิดเรื่องเทศกาลพระเมตตาประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือคำสัญญาเรื่องวันฉลองพระเมตตาที่ระบุว่าผู้ที่ไปสารภาพบาปของตนได้รับสินมหาสนิทในวันนั้นก็จะได้รับการอภัยบาปและโทษอย่างสมและการอภัยโทษอย่างสมบูรณ์ฉบับแปลที่ผิดพลาดทำให้เข้าใจผิดว่าพิธีกรรมส่วนบุคคลนี้กำลังจะข้าม
จะข้ามหน้าข้ามตาหรือแทนที่พิธีของพิธีศีลล้างบาปของพระศาสนาจักรในการรื้อฟื้นคดีและการตรวจสอบใหม่ในช่วงปีคศ1970พระสังฆราชคารอนวอยทีวาแห่งคาคุฟซึ่งต่อมาคือพระสันตะวาปาจอห์นปอนที่2ได้มอบหมายให้นักเทววิทยาสอบต้นฉบับภาษาโปแลนด์อย่างละเอียดผลปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางความเชื่อใดๆพระสัญญาดังกล่าวไม่ได้ขัดแย้งกับศีลศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องกระทำผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากการแปลทางวาติกันถึงยกเลิกคำสั่งห้ามในปี1978แล้วก็บทสรุปและการประกาศเป็นนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2ทรงแต่งตั้งให้ฟราวซินาเป็นบุญราศีในปี1993และประกาศให้เธอเป็นนักบุญในปี2000ก็คือ7ปีต่อมาซึ่งเป็นนักบุญคนแรกของสหัสวรรษใหม่คือ100ปีใหม่ที่เรากำลังเข้ามานี่นะครับพร้อมทำกำหนดให้อาทิตย์ที่2หลังเทศกาลปัสกาเป็นวันฉลองพระเมตตาบันทึกที่เคยถูกสั่งห้ามในอดีตจึงกลายเป็นหนังสือฝ่ายวิญญาณที่มีผู้อ่านมากที่สุดในโลกปัจจุบันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังและผู้และพระคริสตชนทุกท่านครับสวัสดีครับ

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบรุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธ
และความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่แน่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระเป็นเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสเตียนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาเจ้าอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากพระสถานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อท่านเป็นคริสเตียนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาร์ธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาร์ธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

็นชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์เมื่อเราเริ่มเจริญชีวิตภายในจริงใจมากขึ้นเท่าไหร่เราก็เริ่มเจริญชีวิตภายนอกเรียบง่ายมากขึ้นเท่านั้นจากแฮมมิงเวย์

องค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน

0: ด้วยองค์พระจิตเจ้าพระบิดาเจิมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระสมณสงฆ์สูงสุดในพันธสัญญาใหม่และนิรันดรด้วยรักเราจึงให้เรามีโอกาสสานต่องานของพระองค์ไม่ใช่เพราะเสียงเรียกร้องของเป็ดป่าที่ทำให้ฝูงเป็ดทั้งหมดบินตามแต่เพราะการบินต่างหากหรือเพราะการทำดีกว่าพูดจากสุภาษิตจีน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่38ถึงข้อที่42เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธากำลังรับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์มาธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาธามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

0: 20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของพระศาสนา
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
2: ให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาลาโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี
4: ้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
5: การระบายที่เขื่อนไววัชรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
4: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางประกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พร่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
8: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
9: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
8: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการลดค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
10: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985311511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511511
11: วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
12: ภาคพระมหาทรมานเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
13: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
12: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
13: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
12: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
13: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
12: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
12: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
13: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
13: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
12: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุด
13: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
12: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
13: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
12: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
13: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
13: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป

0: จิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผ ผู้ได้รับพระพรกว่าศ

0: ตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มพีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมบรณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
4: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
6: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
3: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนาฤมลอุดมพรรายงาน
2: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและก่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าเศรษฐไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย 1-2% เท่านั้นเองและเศรษฐไทยจะโตได้ 2.2-2.5%
7: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
10: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่ความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทางช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี 2496 หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจียนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนทัลไซคลิงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดป ิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
17: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่38ถึงข้อที่42เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสตรีผู้หนึ่งชื่อมาธากำลังรับเสด็จพระองค์ที่บ้านนางมีน้องสาวชื่อมารีซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าคอยฟังพระวาจาของพระองค์มาธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาธามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่27ข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1นั้นพระบุญเปาโลไม่อายที่จะบอกบรรดาคริสตชนว่าในอดีตท่านเบียดเบียนพระศาสนาจักรและพยายามทำลายพระศาสนาจักรของพระบิดาอย่างรุนแรงแต่พระเจ้าเลือกสรรท่านให้ไปประกาศข่าวดีท่านจึงประกาศว่าที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนั้นมาจากประทานของพระเจ้าแต่ก่อนท่านเป็นนักล่าต่อมาท่านเป็นคนที่ถูกล่าเพราะเมื่อเป็นคริสตชนแล้วถูกคนอื่นล่านะครับส่วนบทพระวรสารวันนี้มาธากุลีกุจอทำอาหารต้อนรับพระเยซูเจ้าแต่พระองค์ตรัสแก่นางว่ามาธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีสิ่งเดียวมาริยาได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราเราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกพระเจ้าต้องมาก่อนอื่นหมดก่อนทุกอย่างก่อนทุกคนเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราจากนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนมีความสำคัญกว่าสิ่งของมีเรื่องราวว่ามีชายคนหนึ่งภรรยาและลูกของเขาหนีไปเขาจึงไปปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์เขาเล่าว่าเขามีอาชีพก่อสร้างและทำงานวันหนึ่งๆเนี่ย18ชั่วโมงเพื่อให้ลูกเมียมีทุกอย่างที่คนอื่นเขามีแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดไม่ใช่เงินทองแต่เป็นความรักความอบอุ่นเราท่านสวดขอพระเจ้าให้เราเห็นว่ามีบางอย่างที่เงินซื้อได้แต่มีบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้เป็นต้นความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตคลีเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัตบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่1นักบุญปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตบาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปพระคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภีร์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: วยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตายขอให้ได้ลั่นลั่นลา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ระลึกถึงแม่พระแห่งรูปประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับรูปประคำและบอกให้เราสวดรูปประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันติวาปาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งรูปประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดรูปประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่ารูปประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันติวาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอันที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎเจ้าบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาริยามีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างบทอ่านที่1นักบุญเปาโลตีเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันนิบาตหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะในบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎในบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระบิดาว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติดเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภ์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: ีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงนมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงนมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธ และความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089863349 0986153115 115 115 115 115 115

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภ์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: คาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมเ ผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
0: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
1: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
0: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพางกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพางกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพางกายของท่านสว่างสวยไม่มีส่วนใดมืดสันพางกายของท่านก็จะสว่างสวยเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
0: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
1: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสารแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรม

0: บัดจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่าจึงแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลั่งตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
1: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน

0: ความกังวลคือการดูถูกจินตนาการที่พระเจ้ามอบให้เราความเมตตาคือการที่ไม่สามารถอยู่เย็นอยู่เป็นสุขสบายได้เมื่อเห็นคนอื่นไม่มีความสุขเมื่อเพื่อนบ้านเดือดร้อน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่7ตุลาคมระลึกถึงแม่พระแห่งลูกพระคำบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึง2และข้อ7ถึง14พี่น้องสิบปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารานาบัสและพาทีตัสไปด้วยข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนาเล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัวเพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์ยิ่งกว่านั้นบุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349
3: 0986153115 115115115115115
1: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิกขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349
3: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันนิบาตหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎเจ้าบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เล็กขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: ข้าพเจ้าก
1: ลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด

0: ข้าพเจ้ากลัวเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยจะเป็นประตูใหญ่ไปนรกนอกจากว่ามหาวิทยาลัยจะตั้งใจจริงอธิบายพระคัมภีร์หรืออธิบายคุณธรรมและสักพระคัมภีร์ไว้ที่หัวใจของเยาวชนข้าพเจ้าขอแนะนำท่านอย่าได้ส่งเด็กไปเรียนในที่ที่ไม่สอนพระคัมภีร์ให้เด็กทุกคนได้รับการสอนตรงไปตรงมาและเร่งเขาให้มากๆให้วางพระคริสต์เจ้าไว้ที่ก้นบึ้งของหัวใจให้พระองค์เป็นเสมือนฐานหรือเสาเข็มอันเดียวของความรู้และการเรียนทั้งหมดและการเรียนทั้งหมด
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย

0: เมื่อใดคนคนหนึ่งมีการศึกษาคำตอบคือเมื่อเขารู้ว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะรักอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะหวังอย่างไรเมื่อเขารู้ว่าจะสวดอย่างไรและเมื่อเขาไม่กลัวจะตาย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

คนเดินเข้าทะเลทรายได้ยินเสียงบอกให้เก็บเอาหินใส่กระเป๋าไว้บ้างมันจะมีประโยชน์ในภายหลังเมื่อเขาควักออกก็ดีใจและเสียใจเพราะก้อนหินเหล่านั้นบ้างเป็นทองเพชรดีใจเพราะได้ของดีเสียใจที่เก็บมาน้อยเกินไป

0: คนเดินเข้าทะเลทรายได้ยินเสียงบอกให้เก็บเอาหินใส่กระเป๋าไว้บ้างมันจะมีประโยชน์ในภายหลังเมื่อเขาควักออกก็ดีใจและเสียใจเพราะก้อนหินเหล่านั้นบ้างเป็นทองเพชรดีใจเพราะได้ของดีเสียใจที่เก็บมาน้อยเกินไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม

0: มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ุรอานจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: เรามักจะกล่าวกันเสมอว่าสายน้ำคือจุดกำเนิดของสรรพสิ่งสายน้ำคือต้นกำเนิดแห่งอริยธรรมทั้งปวงบนโลกใบนี้ผ่านสายน้ำโดยการนำทางของมหาพรหมมีคาเอลสายลมได้นำพาบรรพชนของเราเดินทางมาถึงยังดินแดนแห่งนี้พระคุณเจ้าปู่เกี้ยนเสมอพิทักษ์เคยเล่าให้ฟังว่าราวปีพ.ศ. 2427ในคืนหนึ่ง
1: หลังวันที่1พฤศจิกายน
0: คุณพ่อฟรังซิสซาเวียเกโกและครูทันได้นำพาบรรพบุรุษของเราเดินทางผ่านสายน้ำแห่งนี้มายังดินแดนที่เรายืนอยู่นี้

การเวลายังคงเดินต่อไปสายน้ำยังคงเอื่อยไหลขึ้นลงตามฤดูกาลจากรอยเท้าก้าวแรกของบรรพบุรุษของเราบนแผ่นดินนี้บนการเปลี่ยนผ่านของการเวลาหลายอย่างเดินทางเข้ามาแล้วผ่านไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงหยัดยืนมั่นคงเสมอมานั่นคือความเชื่อความศรัทธาในวิถีแห่งคริสตชนที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังไว้ให้เราที่ยังคงถูกสืบสานอย่างมั่นคงเสมอมาและจะยังคงอยู่

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: การบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
3: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
4: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่